0: หลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชาหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา12นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาการแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิษฐานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตร ลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตวาสักกโตโหติครุโหติสักคาระโบวันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการรัชนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษา ได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทส.และทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสหน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าประสบกรณิกรชาวไทยไปตราบ

0: นำพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
3: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปป้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 น.ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026 ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14 Nation League ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้อมนำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมพร้อมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดและตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระวรโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28-30 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
5: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอทงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
0: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทอฟรี24ชั่วโมง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
12: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
13: ครับสวัสดีครับ
12: การในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
13: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
12: ะ
13: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
12: ะ
13: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะทีนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
12: ะ
13: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะ
12: ฮะ
13: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะฮ
12: ะ
13: พวกอวัยวะภายในเป็นเส้นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเซลล์สมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่นับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยคือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากที่นี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมาลองมองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะคือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่จะต้องสู้ภาระตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายไม่เจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกทั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับ
12: ค่ะ
13: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเล่ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลนะสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็จะมีจุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มีนะนั้นมิติของสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
12: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดอะคะ
13: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
12: ค่ะ
13: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็งดเหล้าโดยปริยายประมาณร้อยละ10กว่าๆนะ10ไปละ11นะ
14: ค่ะ
13: ซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยพาร์ทีนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่าร้อยละ35นะถึงร้อยละ50ช่วงเข้าพรรษานี่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลควบคู่ไปกับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็ตัวนี้ข่าวดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมให้ความสำคัญ
14: ค่ะ
13: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากนะอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
14: ้
13: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบนถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการมาคัดใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนต้องมีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขบัตรเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะครับคือจากเดิมทีเมื่อปี2546-47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากบัตรถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
14: คร
13: ับตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
14: ค
13: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตราต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
14: ค
13: ่
14: ะ
13: นะแต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 10,000 3เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษามาเป็นตัวตั้งนะฮ
14: ะ
13: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่จะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
14: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
13: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านในอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านในอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดแล้วลดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งลดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งลดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศลดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะ
14: ค่ะ
13: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรุ่นบรรลงงดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำเนี่ยคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้น
14: ะ
13: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะมันก็จะติดต่อสายตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะว่าเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ แล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศนะรวมทั้งรพ.สต.ในพื้นที่ด้วยครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
13: ครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นและยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านผู้ฟังเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัวและให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันธิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
15: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ2570เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
20: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570และได้วางกรอบนโยบายชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ผู้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบ 4 อย อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
19: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Drop Out ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
20: เรื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนระดับต่างที่ว่างบไปเท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องสองเรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรกThailand Zero Drop Outเรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอร้องให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระทบตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
19: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
21: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะ

0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
1: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
0: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569กุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
4: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับและกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
3: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
4: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกๆส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
3: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อน

0: อ้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
3: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้อมประนมพร้อมหทัยชัยสวัสดิ์ขอไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศสถานถวายพระพรเจ้าฟ้าสุธาธารน้อมดวงมารเทพพระบาทราชราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมั่นคู่เขตขันแผ่นดินถิ่นรักษาขอทรงอยู่เป็นขวัญแห่งนคราจอมราชาเป็นมิ่งเมืองเรืองนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

0: เฉลิมพระชนพรรษามหาบพิตรฤกษ์วิจิตรกรกฎาวิลาสีสารศาสตร์บุรีรัมย์สดุดีอัญชุรีเทพพระบาทราชราชาขอทรงพระเกษมปรีเปรมมั่นคุ้มขอบขันไทยแคว้นสุดแดนฟ้าพระศกล้วนท่วนธานินถิ่นภาราน้อมวันทาถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจันเจ้าสิริพลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรีรัมย
1: ์ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่กลับมาพบกับคุณฟังกันอีกแล้วนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับและเช่นเคยครับผมนนทัศน์ใจจิตและดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราก็อยู่ตรงนี้เพื่อนำข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณฟังแล้วก็น้องๆ นะครับสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับผมขออนุญาตทักทายอาจารย์ดร.จริยากันก่อนนะครับคุณฟังสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: อาจารย์ครับไม่ทราบว่าวันนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวอะไรมาแบ่งปันให้ผมกับคุณฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณนนทัศน์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์มีโอกาสได้ไปพบปะได้พูดคุยกับผู้คนจำนวนมากมายค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่อาจารย์เดินทางไปทำภารกิจของเสียงสันติที่กรุงเทพนะคะและเมื่อกลับมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติที่เชียงใหม่ก็มีการประชุมทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการมากมายค่ะส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันหรือบางคนก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะคะแต่ยังไม่เคยคุยกันก็มีค่ะทั้งที่เป็นคนไทยคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างดินแดนค่ะนะคะก็มาจากประเทศต่างๆเช่นประเทศอังกฤษสวีเดนอเมริกาเกาหลีนะคะเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันนั้นก็จะเป็นเรื่องงานค่ะทำอะไรอยู่ที่ไหนรับผิดชอบอะไรแล้วก็เป้าหมายขององค์กรบริษัทที่ทำอยู่คืออะไรสิ่งที่อาจารย์ได้จากการพูดคุยนะคะคุณทัศน์ก็คือแนวคิดข้อคิดความคิดเห็นจากพวกเขาที่มีคุณค่าและความหมายมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะในหัวข้อความสำเร็จไม่มีช่องว่างสำหรับคนอ่อนแอค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่พยายามเลือกสรรแล้วก็เลือกเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ดีๆที่ให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆที่สามารถได้ฟังแล้วนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณนนทัศน์เพราะว่าโลกเราทุกวันนี้นะคะอยู่ยากขึ้นทุกทีทุกทีค่ะ
0: ครับ
1: หากใครยังมีทัศนคติมีความคิดเดิมๆที่ส่งถึงการกระทำในรูปแบบเดิมๆนะคะที่ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือแม้แต่จะถึงแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็คงต้องรู้สึกอึดอัดกันค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะคุณนนทัศน์ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะในการดำเนินชีวิตของเราค่ะลองคิดดูนะคะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังผู้คนส่วนมากลืมมือถือไว้ที่บ้านนะคะไม่ได้เอาติดตัวมาไม่ว่าจะออกจากบ้านมาไกลแค่ไหนก็ต้องกลับไปเอาค่ะ
0: ครับ
1: เพราะสำหรับคนมากมายในปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลเกือบทุกอย่างจะอยู่ในมือถือค่ะก็เท่ากับว่าไม่มีมือถือในวันนั้นทำงานไม่ได้เลยนะคะคุณนนทัศน์และนี่เป็นความจริงของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เป็นอยู่ค่ะสำหรับผู้คนที่ทำงานในองค์กรในหน่วยงานบริษัทต่างๆนะคะหากปฏิเสธไม่รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนว่าปฏิเสธการพัฒนาก็ว่าได้ค่ะให้เรามองว่าสิ่งต่างๆหรือแม้แต่สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นมีสิ่งดีในตัวของมันเองค่ะหากเรารู้จักใช้รู้จักปรับให้เข้ากับรูปแบบของการดำเนินชีวิตของเราค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังดร.จริยาก็ได้เกริ่นนำให้เราเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงพูดได้ว่ามีผลกระทบกับเราทุกคนอย่างแน่นอนซึ่งผลกระทบจะออกมาดีหรือว่าไม่ดีก็ขึ้นกับการพิจารณาการเข้าใจแล้วก็การปรับนำมาใช้ในชีวิตของคุณผู้ฟังเองนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของเสียงเพลงครับคุณผู้ฟังทีมงานเสียงสันติขอหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านเสียงเพลงนี้นะครับไปรับฟังกันนะครับกับบทเพลงพักตรงนี้ของพี่เบิร์ดธงชัยแม่กินไตครับ

0: ครับคุณผู้ฟังเรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับความสำเร็จไม่มีช่องว่างสำหรับคนอ่อนแอนั้นน่ะเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วถ้าคนที่อ่อนแอล่ะจะไม่มีวันประสบความสำเร็จจริงหรือครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์คนที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นนะคะต้องมีแรงจูงใจอย่างแรงกล้ามากๆเลยค่ะก็คือความอยากจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการหรือปรารถนานะฮะจึงทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งมีวิธีที่จะประสบความสำเร็จมากมายหลายวิธีนะคะแต่ให้เราเลือกเอาวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะและก็เหมาะสมกับความสามารถของเรามากที่สุดแล้วจึงค่อยลงมือทำค่ะจำไว้นะคะคุณผู้ฟังอย่าให้เราเป็นคนที่ดีแต่พูดให้พูดแล้วทำจริงเมื่อทำจริงแล้วจะบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จค่ะไม่ว่าเราจะต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะถึงที่หมายเป้าหมายนั้นค่ะที่สำคัญขอย้ำอีกนะคะต้องเข้มแข็งค่ะอย่าอ่อนแอให้กับปัญหาใดๆที่เราเผชิญอยู่จนทำให้เราสะดุดในเส้นทางที่เราวาดเราวางไว้ค่ะแน่นอนค่ะย่อมจะไปไม่ถึงฝั่งนะคะ
0: ผมขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าความอ่อนแอทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรครับอาจารย
1: ์ยินดีค่ะคุณนนทัศน์ตัวอย่างเช่นเรากำลังว่ายน้ำอยู่ในคลองนะคะขณะที่เราว่ายอยู่นั้นเรามั่นใจค่ะว่าเรานั้นอ่ะต้องถึงอีกฝั่งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะแต่เมื่อเราได้ยินเสียงตะโกนว่ายังไงก็ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะว่ายน้ำถึงฝั่งเสียงนั้นเป็นเสียงของอุปสรรคค่ะจากผู้ที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อเราเมื่อเราฟังแล้วรับมาเราก็จะรู้สึกไม่ดีทำให้หมดกำลังเรี่ยวแรงอาจจะไปไม่ถึงฝั่งในเวลาที่กำหนดหรือว่าอาจจะหมดเรี่ยวแรงต้องกลับมาที่เดิมตั้งต้นใหม่ก็มีค่ะหรือไม่ก็รู้สึกเกิดอารมณ์น้อยใจอ่อนแอบางคนถึงกับจมน้ำไปก็มีค่ะแม้กระทั่งว่าตัวเองนั้นน่ะว่ายน้ำเป็นนะคะก็ต้องมีการเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้อาจารย์หยิบยกมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยค่ะ
0: โอ้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเหรอครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์คะอาจารย์เป็นคนกรุงเทพนะคะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะกิจกรรมการเล่นสนุกของเด็กๆในกรุงเทพก็มีมากมายค่ะที่เราจะเล่นกันเป็นกลุ่มค่ะเช่นเล่นหมากเก็บขี่จักรยานซึ่งการขี่จักรยานเนี้ยเราจะต้องไปฝึกกันนะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนใหญ่นะคะไปหัดขี่แล้วก็ขี่เล่นกันสนุกมากค่ะการว่ายน้ำในคลองก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะคุณนนทัศน์เพราะสระว่ายน้ำสมัยนั้นที่เป็นสาธารณะหายากมากค่ะเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วนะคะพวกเราก็อายุ10กว่าขวบก็พากันไปว่ายน้ำในคลองแถวบ้านค่ะบ้านเกิดของอาจารย์จะอยู่ใกล้สนามหลวงค่ะถนนราชดำเนินกลางแถวนั้นมีคลองค่ะเรียกว่าคลองหลอดอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมรัตนโกสินทร์ซึ่งมีชื่อเดิมนะคะว่าโรงแรมรอยัลค่ะเราก็มีประสบการณ์ได้เห็นพัฒนาการของตัวเองและก็เพื่อนๆบางคนบางคนก็ว่ายน้ำได้บางคนก็ล้มเลิกกลางคันนะคะเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างข้างต้นค่ะร้องไห้เพราะว่าเพื่อนดูถูกทำให้ไม่ไปถึงฝั่งไม่ประสบความสำเร็จแต่บางคนก็ไม่กล้าเลยก็มีนะคะซึ่งก็แล้วแต่บุคคลค่ะสำหรับอาจารย์ก็ได้แค่ว่ายได้แต่ไม่เก่งค่ะเพราะว่าไม่ได้ฝึกอีกหลังจากนั้นค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังเป็นข้อคิดที่ดีนะครับที่ได้จากประสบการณ์ตรงของดร.จริยากันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับผมฟังอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามีพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าให้เราอ่อนแอกับปัญหาใดๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆจะสามารถทำได้นั่นเองนะครับกล้าตัดสินใจและลงมือทำทันทีเลยนะครับอย่าท้อก่อนที่จะถึงความสำเร็จนะครับตราบใดที่คุณผู้ฟังยังไม่ได้ลงมือทำอย่าเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับให้เราพร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสำเร็จที่อยู่ข้างหน้าหนักเอาเบาสู้นะครับซึ่งทางทีมงานเสียงสันติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้มาพักเบรกฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ

0: ราไม่อยากเห็นเธอเสียใจเลยใช่คือแก้วลูกนี้ฉันรักมากนะมันเป็นสิ่งที่คอยเตือนฉันมาตลอดให้ฉันต่อสู้กับทุกสิ่งด้วยความสดใสพวกเรายังต้องเจอปัญหาอะไรอีกมากความสดใสของพวกเรานี่แหละที่ทำให้เราฝ่าฟันมันไปได้
1: จุดหมายไม่ไกลเกินจริง
2: อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอนะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะใช่ค่ะคุณนนทัศน์ทุกปัญหามีทางออกค่ะ
2: ครับ
3: บางปัญหานะคะคุณนนทัศน์ใช้เวลาไม่นานในการแก้และปลดปล่อยจากมันค่ะ
2: ครับ
3: แต่บางปัญหาก็ใช้เวลานานมากค่ะเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าหลายๆปีค่ะขึ้นอยู่กับกรณีไปนะคะ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะปัญหาที่มีบุคคลที่3ที่4ที่5หรือว่ามากกว่านั้นค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องจากบทเพลงอย่ายอมแพ้ของคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะคะซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ให้ความหมายในการดำเนินชีวิตต่อเรามากค่ะ
2: ครับ
3: แล้วคุณอ้อมไม่ใช่เพียงแต่ให้กำลังใจผู้คนผ่านบทเพลงของเธอนะคะคุณนนทัศน์แต่เธอยังนำความหมายของบทเพลงนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วยค่ะแม้เธอจะต้องประสบปัญหากับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเธอก็ยังไม่อ่อนแอไม่ยอมแพ้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะขอองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐในความเชื่อของคริสตชนนะคะทรงปกป้องรักษาดูแลผ่านทีมแพทย์ทีมพยาบาลค่ะและขอสันติสุขทรงเกิดขึ้นในใจของคุณอ้อมท่ามกลางความทุกข์ยากนี้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ฟังครับหากวันใดคุณผู้ฟังอ่อนแอท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับบทเพลงบอกเราว่าแม้ปัญหาจะหนักแต่ก็คงไม่เกินกำลังของเราอย่าให้เราหยุดยั้งแต่ให้เราก้าวต่อไปอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอครับคุณผู้ฟังแม้จะร้องไห้แต่ก็จงลุกขึ้นสู้ต่อไปแล้วคุณผู้ฟังจะถึงจุดหมายความสำเร็จนั่นเองนะครับช่วงนี้ไปฟังกันครับว่าคนทั่วไปและน้องๆคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้น้องๆเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จไม่มีช่องว่างสำหรับคนอ่อนแอไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับ
4: ช่วงเสียงแห่งความคิด
5: หนูว่าความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันความสำเร็จของคนกล้าแสดงออกความสำเร็จของคนอ่อนแอ
6: เพราะว่าถ้าคนอ่อนแอก็จะไม่มีวันสำเร็จนะครับผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่า
7: การที่เราจะเกิดความสำเร็จขึ้นได้นะครับเราไม่ควรจะอ่อนแอครับเราควรจะสู้เพื่อให้ถึงจุดหมายที่เราต้องการครับไม่ควรยอมแพ้กับความสำเร็จที่เรากำลังจะไปถึงครับ
5: หนูว่าความสำเร็จที่เขาอยากจะทำไม่ได้อยู่ที่อ่อนแออยู่ที่ว่าเขาหาแรงกระตุ้นเจอยังค่ะหนูว่าไม่มีคนอ่อนแอมีแต่คนที่ยังหาเป้าหมายในชีวิตไม่เจอ
8: เพราะว่าถ้าเราอ่อนแอเราก็จะไม่มีการพยายามที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จครับเพราะว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามของตัวเราเองครับถ้าเราอ่อนแอลงเราไม่มีความพยายามตรงนั้นเราก็จะไม่ไปสู่จุดหมายถึงความสำเร็จได้ครับผม
9: หนูนะคะคิดว่าความสำเร็จต้องมาคู่กับความเข้มแข็งค่ะคนเราต้องมีความเข้มแข็งที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ควรอ่อนแอนะคะแล้วก็ช่วยสร้างกำลังใจให้กับตัวเองขจัดความอ่อนแอออกไปค่ะถึงจะไปประสบความสำเร็จได้
10: จะประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งครับไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เจอครับเพราะถ้าเราอ่อนแอกับสิ่งที่เราเจอเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จครับ
11: ไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จไม่มีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอครับเพราะว่าเราต้องเข้มแข็ง
2: ได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าความสำเร็จไม่มีช่องว่างสำหรับคนอ่อนแอแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางทีมงานของเราได้นะครับโดยสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือถ้าสะดวกโทรกลับเข้ามาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426545นะครับซึ่งทางทีมงานมีของที่ระลึกที่พร้อมที่จะส่งไปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับมาฟังกันครับว่าวันนี้คำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สุภาษิตให้ข้อคิดเตือนใจเราอย่างไรครับในการดำเนินชีวิตไปฟังกันนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับ
12: ช่วง Proverbs of the Day
13: จงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงินและความรู้แทนทองคำอย่างดีเพราะปัญญา ดีกว่าทัพทิมและสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่10และ11
2: ครับคุณฟังกลับมาที่อาจารย์กันต่อดีกว่าครับอาจารย์ครับแล้วอะไรคือมาตรฐานวัดความสำเร็จครับอาจารย
3: ์ค่ะคุณนนทัศน์คะเรามักได้ยินได้ฟังจากสื่อต่างๆจากที่เขาพูดคุยกันอยู่บ่อยๆว่าคนนั้นคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการเอาผลของการแข่งขันในสังคมเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นสิ่งที่กำหนดค่ะ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทำงานด้านการทำธุรกิจด้านการแสดงด้านวรรณกรรมด้านกีฬาด้านการเมืองหรือแม้แต่ด้านใดๆก็ตามนะคะหรือบางครั้งก็มักจะมองกันว่าต้องพัฒนาจนกว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานไปจนถึงจุดที่มุ่งหมายไว้ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จค่ะให้เราลองคิดดูว่าสิ่งนี้มันคือความสำเร็จที่แท้จริงของมนุษย์เราหรือเปล่าคะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังเพราะหากเอาสิ่งที่กล่าวแล้วเป็นข้างต้นเป็นมาตรฐานจะมีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่น้อยมากค่ะและบุคคลคนนั้นจะมีเวลาชื่นชมกับความสำเร็จได้สักเท่าไหร่สักกี่ปีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาทั้งชีวิตของเขาค่ะ
2: เอแล้วอะไรล่ะครับอาจารย์ที่จะเป็นตัววัดความสำเร็จในทัศนะของคนทั่วไปครับ
3: ค่ะผู้คนมากมายในโลกนี้นะคะคุณนนทัศน์ใช้มาตรฐานข้างต้นที่กล่าวมาเป็นตัววัดความสำเร็จค่ะแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากมายเช่นกันนะคะที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานข้างต้นที่กล่าวมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จค่ะ
2: ครับ
3: คนกลุ่มหลังนี้มีทัศนคติในการมองชีวิตว่าความสำเร็จที่แท้จริงของคนเราน่าจะอยู่ที่การทำให้ตัวเองรู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขมีสันติสุขในใจพอใจในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองพอใจในสิ่งที่มีอยู่ทำหน้าที่ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรืออยู่ที่ไหนหรืออยู่ระดับใดของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะเช่นเราประสบความสำเร็จตั้งแต่เป็นข้าราชการระดับซีต่ำๆไปจนถึงซีใดๆก็ตามจนเกษียณอายุไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสูงสุดก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะซึ่งแนวคิดทำนองนี้นะคะคุณนนทัศน์อาจจะนำไปปรับใช้ในทุกสาขาวิชาชีพค่ะ
2: ครับ
3: เช่นคนที่ไม่ได้เป็นประธานไม่ได้เป็นผู้จัดการไม่ได้เป็นผู้อำนวยการหรือไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทนะคะก็สามารถพูดได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกันค่ะ
2: เป็นความรู้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับคุณฟังช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญาก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมขอให้อาจารย์นะครับช่วยแนะนำวิธีในการดำเนินชีวิตนะครับที่จะนำเราสู่ความสำเร็จแม้ว่าเราจะต้องอยู่ท่ามกลางปัญหาแล้วก็ความยุ่งยากของชีวิตนะครับหรือว่าแม้เราจะอ่อนแอแค่ไหนแต่เราก็ยังสามารถก้าวเดินต่อไปได้เรียนเชิญอาจารย์ครับ
3: ค่ะคนเราเกิดมาทุกคนนะคะต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเองค่ะ
2: ค
3: เป็นไปตามหลักของทฤษฎีทางจิตวิทยาของมาสโลค่ะซึ่งได้สรุปนะฮะไว้ว่าทุกความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะก็คือความต้องการเป็นอันดับแรกนะคะให้เราพิจารณาว่าความต้องการของชีวิตเรานั้นน่ะคืออะไรและนั่นก็คือเป้าหมายในชีวิตของเราค่ะคนที่อยู่ไปวันๆจะไม่มีข้อนี้ค่ะคุณนนทัศน์ส่วนแรงจูงใจแรงบันดาลใจนะคะก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายสำเร็จค่ะมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ที่จะทำค่ะและประการสุดท้ายนะคะที่จะฝากไว้ก็คือความสามารถที่จะนำเราไปถึงเป้าหมายเช่นความรู้ความเชี่ยวชาญบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและก็นอกจากนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความทุ่มเทการที่เราได้ลงมือกระทำการเราจะไม่ท้อถอยและสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเราสามารถนำมาดัดแปลงแก้ไขพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ครับ
3: คุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะหากเราต้องการประสบความสำเร็จนะคะเราจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยค่ะแน่นอนค่ะเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการดังนั้นบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตนะคะต้องมีองค์ประกอบค่ะก็คือความต้องการและก็แรงจูงใจสุดท้ายก็คือ ความสามารถค่ะที่สำคัญนะคะก็คือให้เราใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟัง
2: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้เพิ่มพูนความรู้ข้อคิดในหัวข้อความสำเร็จไม่มีช่องว่างสำหรับคนอ่อนแอนะครับหากคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าต้องการที่จะเรียนรู้เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จพร้อมดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขนะครับก็สามารถเขียนจดหมายมาหาเราได้นะครับแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426545นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับและดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

หอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปราดโรคากองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวปวีณาสุขสลุงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมผไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาทแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกรองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมวดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณก็เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

น้อมก้าวรจนาอาศีลวาดองค์นาลนาถเฉลิมพระชนสิริสมัยทรงสืบสารปณิธานเพื่อผองไทยทำรงไว้ให้สยามยิ่งวัฒนาพระผู้เป็นนฤบดินทร์ปิ่นประเทศสายพระเนตรยาวไกลไปทั่วล่าทรงสร้างเสริมคุณลักษณะชาวประชาพระบุญญาก่อเกื้อเอื้อรุจีพระปีชาเหนือน่านฟ้าเวหาหุนราชยินยนต์แท่สองสวัสดิ์ศรีทรงต่อยอดยุคศรีวิไลผัดไทยทวีพระบารมีแผ่ไพศาลสู่สากลราชภัฏบุรีรัมย์เทิดอดิศรถวายพระพรองค์กษัตริย์พิพัฒน์ผลทรงพระเจริญยิ่งยืนในธราดลด้วยใจพักแห่งปวงชนตราบเนานานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิรานีจุโทปมาอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: 28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปราดโรคากองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวปวินาสุขสลุงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย
1: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
6: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมผะไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาทแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกรองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนิรัติสัย74โกศลมงคลชัยเกียรติก้องไกลเกริกฟ้าทั่วธานีทะครองไทยทศพิษราชธรรมต่อยอดนำพัฒนาทุกถิ่นที่บำบัดทุกบำรุงสุขมานานปีพระบารมีเปี่ยมล้นในเมตตาเนื่องวาระดิถีมงคลสมัยเสด็จได้สำฤทธิ์วิสิทธิ์ข้านิราชทุกข์ของภัยในโลกาตราบชีวาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพิชวลินสุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

ฉลิมชนมงคลดลสมัยน้อมดวงใจถวายชัยให้สุขสีพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วธานีปวงประชามีร่มเย็นเป็นสุขใจทรงครองธรรมเลิศล้ำประจำล่าทรงเมตตาประชาทุกแห่งไหนพระราชกรณียกิจพิชิตภัยนำชาติไทยรุ่งเรืองทุกเวลาบุรีรัมย์พร้อมใจฝ่ายพักแท้น้อมดวงแด่ถวายพระพรดังปรารถนาสำนักประชาสัมพันธ์ร่วมศรัทธาเทิดบูชาพระเกียรติคุณอุ่นดินไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเป็นมิ่งขวัญประชาทุกสมัยทรงเกษมสำราญนิรันดร์ไปคู่ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพรเกียรติพัวนิรันกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกัญญาพรนาชัยเวียงสัมปกรณ์พื้นที่บุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสัมปกรณ์พื้นที่บุรีรัมย์ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าแด่ประสบนิกรชาวไทยตราบจิรติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ให้สยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปราดโลคากรองพศแทนมาลาขอน้อมก้าวถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทกันตพัฒน์นาคเจริญอัยการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

เฉลิมพระชนมพรรษาภูวนาถประชาราษฎร์อภิวาทประเสมสีน้อมจงรักพระทรงศักดิ์ด้วยภักดีถวายพระพรพระภูมิศรีพทัยพระพลานามัยไพบูลย์สวัสดิ์พระทรงฉัตรเรืองจรัสนิรัตติไสยทรงเคียงคู่ราชินีศรีวิไลทุกดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนงนุชกุมสัตรายุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

น้อมประนมพร้อมหทัยชัยสวัสดิ์ขอไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศสถานถวายพระพรเจ้าฟ้าสุธาธารน้อมดวงมารแทบพระบาทราชราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมั่นคู่เขตขันแผ่นดินถิ่นรักษาขอทรงอยู่เป็นขวัญแห่งนคราจอมราชาเป็นมิ่งเมืองเรืองนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นางสาวปิ่นปินัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการผ่านเข้าทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้ประชาชนหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพงศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
7: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวัน25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในการหนังสือ ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสิงหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจสอบโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอศิรวาทแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกรองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

0: ฉลิมชนมงคลดลสมัยน้อมดวงใจถวายชัยให้สุขสีพระบารมีแผ่ไพศาลทั่วธานีปวงประชามีร่มเย็นเป็นสุขใจทรงครองธรรมเลิศล้ำประจำล่าทรงเมตตาประชาทุกแห่งไหนพระราชกรณียกิจพิชิตภัยนำชาติไทยรุ่งเรืองทุกเวลาบุรีรัมย์พร้อมใจใฝ่พักแท้น้อมดวงแด่ถวายพระพรดังปรารถนาสำนักประชาสัมพันธ์ร่วมศรัทธาเทิดบูชาพระเกียรติคุณอุ่นดินไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเป็นมิ่งขวัญประชาทุกสมัยทรงเกษมสำราญนิรันดร์ไปคู่ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพรเกียรติพัวนิรันกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

น้อมก้าวรจนาอาศีลวาดองค์นาลนาถเฉลิมพระชนสิริสมัยทรงสืบสารปณิธานเพื่อผองไทยทำรงไว้ให้สยามยิ่งวัฒนาพระผู้เป็นนฤบดินทร์ปิ่นประเทศสายพระเนตรยาวไกลไปทั่วล่าทรงสร้างเสริมคุณลักษณะชาวประชาพระบุญญาก่อเกื้อเอื้อรุจีพระปีชาเหนือน่านฟ้าเวหาหุนราชยินยนต์แท่สองสวัสดิ์ศรีทรงต่อยอดยุคศรีวิไลผัดไทยทวีพระบารมีแผ่ไพศาลสู่สากลราชภัฏบุรีรัมย์เทิดอดิศรถวายพระพรองค์กษัตริย์พิพัฒน์ผลทรงพระเจริญยิ่งยืนในธราดลด้วยใจพักแห่งปวงชนตราบเนานานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สิรานีจุโทปมาอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พระทรงญาติผู้เรืองนามสยามมินสิริความบารมีแผ่คุ้มเกศเก้าเฉลิมพระชนมพรรษาสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลมิ่งขวัญล่าของนรชนแซ่สองก้องแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจสืบวิถีพระชนกาบำบัดทุกข์บำรุงประชาเทิดไทยองค์ราชันขออัญเชิญไตรรัตน์และถวยเทพทุกสถานอภิบาลพระภูบาลให้ทรงพระเจริญเทอญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบกาลนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เฉลิมพระชนพรมงคลทั่วทิศล่าพระเปี่ยมล้นเมตตาประชาสารน้อมสืบสารพระราชปณิธานพัฒนางานสาธารณสุขไทยปวงแพทย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมพักดีอุทิศตนกุศลใหญ่ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนไกลสถิตในใจราษฎร์นิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพิมพ์ปรัชญาภัทรศรีวงศ์ชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ทศมะราชัยครองใจชาติทรงครองราชครองรัฐครองฉัตรศรีเฉลิมพระคุณอุ่นล่าอุ่นธานีพระบารมีปกถิ่นแผ่นดินไทยเทิดพระจอมราชันเป็นขวัญมิ่งพระชนยิ่งยืนยงอสงไขยครองกมลชนทั้งล่าเป็นมาลัยถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

อาราน้อมวันทาถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจันเจ้าสิริพลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรีรัมย์

อัญชลีน้อมเสียรเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วราฟ้าเกิดไกลรอเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์ภัทรวัฒน์นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

0: ขอเดชะฝ่าละอองธรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชยวิทย์บุระสมบูรณ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ต่างมีความปิติสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกาย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเฝ้าพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมวดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายณรงค์วิชิตชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดส่วนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมเข้าชมสวนสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงวันเดียวเท่านั้นสำหรับเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากลวดลายบนลำตัวคล้ายก้อนเมฆมีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในผืนป่าแถบเอเชียการเปิดส่วนแสดงครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหายากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
10: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนุมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนิรัติสัย74โกศลมงคลชัยเกียรติก้องไกลเกริกฟ้าทั่วธานีทะครองไทยทศพิษราชธรรมต่อยอดนำพัฒนาทุกถิ่นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขมานานปีพระบารมีเปี่ยมล้นในเมตตาเนื่องวาระดิถีมงคลสมัยเสด็จได้สำฤทธิ์วิสิทธิ์ข้านิราชทุกข์ของภัยในโลกาตราบชีวาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพิชวลินสุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกัญญาพรนาชัยเวียงสัมปกรณ์พื้นที่บุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสัมปกรณ์พื้นที่บุรีรัมย์ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าแด่ประสบนิกรชาวไทยตราบจิรติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านโคเพกหมู่ที่12ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับท่านทุกๆวันอังคารเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันอังคารและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็หลายพื้นที่มีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลในหลายพื้นที่อย่างเช่นอำเภอเมืองก็ที่เทศบาลตำบลกระสังได้ร่วมกันนะครับพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีท่านปิยะปิจนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานท่านนายอำเภออุกิตหงไทยสงฆ์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สรวัตรกำนันก็ไปร่วมกิจกรรมในวันที่27ที่ผ่านมาส่วนวันนี้ภาคเช้าบางพื้นที่ก็จะเป็นถวายนะครับพระพรพวงมาลานะครับตามสถานที่ต่างๆของอำเภอเมืองวันนี้เวลา16นาฬิกาก็จะมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรในหลวงเช่นกันนะครับที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1มวลชนทั้งสิ้นก็ประมาณ 13,000 คนนะครับที่จะร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ฝากทุกๆหมู่บ้านนะครับที่นำมวลชนเข้ามาจิตอาสาพระราชทานเสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็เสื้อโทนครีมไว้ทุกนะส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ชุดจิตอาสาพระราชทานข้าราชการก็ชุดปกติขาวนะก็จะมีส่วนราชการแม่บ้านมหาดไทยกิ่งกาชาดข้าราชการเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆอบต.อบท.เทศบาลตำบลทหารตำรวจนะครับจะใส่ชุดปกติขาวก็จะมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครับผมมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อพญาแ
0: น่จ้าว่าจังไหนน้อฝนตกบ่
1: โอ้ยดินปัดแปดปัดแปดพ่อเป็ดไม่ยังดอก
0: อ้าวมือนี่มันคืมเบิดมือได้ล่ะ
1: คืมอยู่แต่ว่ากะมันเพียกับลิ้นมันเพียกับยุ่นนะลิ้นมาพอสิเปียกดอก
0: อืม
1: ทั้งบ้านตกแห้งบ่ล่ะมันคืนไง
0: บ่ตกครับปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยขาดช่วง
1: ขาดละเนาะ
0: ครับน้ำท่าทาง
1: ยันมือเอื้อนมือเอื้อนยันลิ้นนี่ยู่นี่
0: ครับก็เห็นว่าพายุเข้าหาวนาที30
1: แม่นตะวันย้ํามื้อเช้าก็บ่อยากให้ลิ้นดอกมันสิไปวัดก็ได
0: ้อืมมื้อแรกนี่ติกิจกรรมมีบรมราชานุสาวรีย์นี่ติชาวบ้านนี่หมื่นกว่าคนเด้นี่คือสิเปียกคน
1: แม่นยันอยู
0: ่ครับผม
1: กําลังสิเฮ็ดห่อขนมทําไม่เฮ็ดใส่ขนม
0: อืมมื้อเอิ้นวันสาอาสาฬหบูชานะครับนี่กับวันเข้าพรรษาวันหยุด3มื้อที่ต่อกันเด้นี่
1: แม่น
0: ครับผม
1: ขอเพลงแน่ค่ะ
0: ครับเพลงหยังเนาะครับ
1: เอาเพียงอันเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเด้อ
0: เสียงจากผู้ใหญ่บ้านครับผม
1: จ้าถ้ามีเวลาก็เอาจักเพลงแน่เสียงจากเมียผู้ใหญ่บ้าน
0: เสียงจากเมียผู้ใหญ่บ้านพร้อม
1: จ้า
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยู่สังเต้บ
0: ่ครับคุณเต้วิรยุทธการบรรจง
1: สังเต้อยู่ไว้ใจได้ที่เราสังเต้เนี่ย
0: ครับผมก็มี
1: จ้ามอบให้พอผู้ใหญ่นำเด้อ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
1: จ้ามอบให้สังเต้รูปหล่อนำ
0: ครับผม
1: จ้าแค่นี้ละจับสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยู่ดีมีแห้งครับไปทำบุญมืออื่นสาธุสาธุครับครับก็พี่บุญเรียนที่รักนะครับจากรำไปมาดเมืองแฝกนะครับโทรมาขอเพลงก็มีขอเพลงไว้ก็มีพี่บรรเทาสำรานใจนะครับอะไรนะเพลงของแบ็คซูเปอร์แมนครับของสวงสันตินะครับแล้วก็ผู้ใหญ่สันติธรรมจิตนาฝากเพลงถึงเธอแล้วก็พี่บุญเรียนที่รักนะครับขอเพลงเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะถ้ามีเวลาฟังก็เสียงจากเมียผู้ใหญ่บ้านว่าสั้นนะครับก็เดี๋ยวทางเต้จัดให้นะครับเนาะเดี๋ยวสักช่วงกลางๆนะครับจะได้รับฟังเนาะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน3วันนะครับแล้วก็วันนี้16นาฬิกาก็อย่างที่บอกนะครับก็มีต่างอำเภอก็จะมีลำไปมาศ700คนนางรอง500คนพระปาชัย500คนประคนชัย500ชำนิ300เวราช500กระสัง500บ้านด่าน500สตึก500คูเมือง500แล้วก็ มีนักศึกษานะครับแล้วก็ส่วนราชการเข้าร่วมในเวลา16นาฬิกาวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ถวายพระพรในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปที่บรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ครับก็ท่านสุเทพพันธุระนะครับสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่านเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมเปิดไฟประดับโบราณสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันที่28วันนี้นะวันนี้เวลา18นาฬิกาครับวันนี้ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมเปิดไฟประดับโบราณสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเฉลิมพระเกียรติณวรรณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำชมฟรีนะครับ28-29กรกฎาคม2569ท่านส่งภาพมาสวยงามนะครับไฟประดับประดับของพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำสวยงามทีเดียวถ้าท่านดูจาก Facebook ไลฟ์นะครับก็จะเห็นบรรยากาศที่สวยงามนะใครก็อยากจะไปชมแสงสีสันจริงๆไปชมได้นะครับทัศนียภาพของพนมรุ้งยามราตรีเมืองต่ำยามค่ำคืนก็ไปชมได้นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆหรือนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวชมวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้28-29เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้วันที่27นะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่20กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ตามคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานฐานรากและสังคมเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงใช้สิทธิ์ได้นะครับใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความค่าของชีพในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลและการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม2 เดือน 2 เดือนยังใช้ได้ต่ออยู่นะแต่ว่าท่านต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ท่านนะครับถ้ามีระบุว่ามีรถก็ท่านก็ต้องไปแก้ที่ขนส่งถ้าหากว่ามีรายได้เกินนะครับก็ไปที่สรรพากรถ้าหากว่ามีที่ดินเกินไปที่ที่ดินนะเพราะว่าเป็นข้อมูลฐานข้อมูลเก่านะครับบางท่านอาจจะโอนรถไปแล้วจะขายรถไปแล้วแต่ไม่ได้มันยังมีฐานข้อมูลเดิมอยู่หรือว่าท่านที่มีโฉนดที่ดินที่แบ่งให้ลูกให้หลานไปแล้วแต่ว่ายังมีชื่อท่านอยู่เพราะว่าเขาดึงข้อมูลฐานมาอาจจะเป็นประมาณ3 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปแก้ไขข้อมูลให้มันตรงไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเพิกถอนสิทธิ์นะครับก็ถ้าท่านไปจริงๆเราก็ยื่นอุทธรณ์ไปได้แหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขเนี่ยสิทธิ์ของท่านจะค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่หายไปเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไปติดตามในเรื่องของการเรื่องของสิทธิ์ที่จะต้องอุทธรณ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้รับทราบกันโดยถึงนะครับเพราะว่าเป็นกรณีอย่างกรณีเป็นนักศึกษาก็ให้ปรับข้อมูลโดยไม่รวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบหรือผู้เรียนทุกช่วงวัยแล้วก็กรณีถือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือถือหุ้นต่างๆมีนะครับมีลูกบ้านผมก็มีเหมือนกันที่ไปตรวจสอบแล้วมีรายได้เกิน100,000 บาทเพราะว่าไปทำงานที่อยู่กรุงเทพแล้วก็เขาเอาชื่อไปใช้ในกรณีลดหย่อนภาษีหรืออะไรเงี้ยหรือในกรณีที่พ่อแม่ทำประกันนะครับลูกทำประกันให้พ่อแม่เงี้ยก็จะมีเกณฑ์ตัวนั้นนะครับในเกณฑ์รถก็อย่างที่บอกนะครับก็รถยนต์ที่มีอายุเกิน15 ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมและรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรเหล่านี้นะครับ20 ปีเว้นแต่รถยนต์มูลค่าสูงนะครับก็ไปแก้ไขให้ได้นะครับโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์คณะกรรมการได้ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31 สิงหาคม 2569เดิมวันที่31 กรกฎาคมตอนนี้ก็ขยายไปถึง31 สิงหาคมนะครับผ่านช่องทางหลักและของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5 แห่งธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็สหกรณ์ธกส.นะครับธกส.แล้วก็ออมสินสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลหน้าหน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะถึงวันที่20 กันยายน 2569เดิมถึงวันที่16 สิงหานะครับแต่ต้องนี้ขยายถึง20 กันยายนแล้วก็มีคำสั่งนะครับวันสต็อปเซอร์วิสถึงอำเภอให้บริการประชาชนในการขอทบทวนสิทธิ์เสร็จแล้วทางอำเภอก็มีคำสั่งถึงทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้บริการประชาชนไปทุกหมู่บ้านนะ ให้บริการประชาชนหลายๆพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะบริการประชาชนนะครับเพื่อร่วมให้บริการ One Stop Service ให้กับรวมทั้งแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการในพื้นที่นะครับให้สนับสนุนในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับเนาะครับก็ช่วงนี้ก็เห็นบอกว่ามีฝนตกเนาะก็ให้เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2วงเล็บ 129/2569 สาเหตุเกิดจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยอ่าวไทยช่องทางติดต่อฉุกเฉินนะครับแจ้งสายด่วน1182นะครับแล้วก็สายด่วนปป1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็มีท่านผู้ฟังนะครับเข้ามาทาง Facebook ไลฟ์พี่ลำดวนอุตปาผู้ช่วยทองม้วนเย็นกระโทกผู้ใหญ่ฉลาดชาลีภาพเนาะแล้วก็พี่บรรเทาสำราญใจขอเพลงแบ็คซุปเปอร์แมนนะครับผมแล้วก็พี่ใหญ่สันติธรรมจิตนานะครับขอเพลงไว้แล้วเมื่อตอนแรกนะครับเพลงก็ฝากเพลงถึงเธอนะครับถึงใครเนาะผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็พี่บุญเรียนที่รักขอเพลงเสียงจากผู้ใหญ่บ้านนะครับขอมานะครับผมเดี๋ยวแกงเต้ก็จะจัดให้ฟังนะครับคุณอะไรนะชื่อภาษาอังกฤษบูทิพานะครับผมบูทิพานะครับเป็นสาระดีๆสุดยอดค่ะขอบคุณครับผมก็วันนี้ท่านจะได้รับฟังในเรื่องของข่าวสารสาระของบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านทางนวลดินแดงท่านกำนันองอาจนะครับท่านกำนันองอาจเนี่ยเป็นกำนันตำบลลำนางรองนะครับมีลูกบ้านท่านหนึ่งนะครับไปหาของป่าแล้วหลงพัดนะครับอยู่ในป่า7วันนะกว่าจะกลับมาได้อำเภอนวลดินแดงเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมน่าท่องเที่ยวนะครับเป็นปฏิทิน12เดือนไปเที่ยวทั้งปีนะครับมีตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนมกราคมเนี่ยจะไปดูทะเลหมอกนะอุทยานแห่งชาติตาพญาชมจุดผาแดงจุดกลางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวเย็นชมทะเลหมอกที่หนองเสม็ดนะบ้านหนองเสม็ดตำบลลำนางรองเขาก็จะมีจุดชมวิวผาแดงสวยงามนะครับบรรยากาศเหมือนกับเรียกอะไรนะทะเลหมอกนะทะเลหมอกไม่แพ้ที่อื่นที่ใดนะครับเดือนกุมภาเขาก็จะเป็นละเลงร้อยรูเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ดูนกสองสัตว์เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติมีนาคมก็จะเป็นช่วงของการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชบ้านหนองเสม็ดเมษายนเป็นงานวันผู้สูงอายุแล้วเทศกาลสงกรานต์ของอบต.ลำนางรองพฤษภาคมก็จะเป็นพิธีไหว้ศาลเจ้าปู่ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านเมษายนเป็นงานปริวาสกรรมวัดเขากระเจียวหมู่ที่13และวัดในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรองประเพณีบุญบั้งไฟก็ยังมีอยู่นะครับที่ลำนางรองกรกฎาคมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาสิงหาคมวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้วีรกรรมเส้นทางประวัติศาสตร์ทางหลวงหมายเลข348กันยายนสวนสาธารณะประตูสู่อินโดจีนร่องรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ทางหลวงหมายเลข348นะครับท่านก็ไปศึกษาได้ตุลาคมหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านคลองปูงบ้านพักโฮมสเตย์แปลงผักปลอดสารพิษกลุ่มจากสารหวายน้ำเสารถโอ้น้ำเสารถเนี่ยครับผมสวัสดีครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมกำนันลุงอาจคำสรำในบุญดำรงครับ
0: ครับผมสวัสดีครับท่านกำนันองอาจแล้วก็นมัสการหลวงพี่นะครับที่ท่านหลงป่าแล้วท่านก็ได้มาอุปสมบทเพื่อเป็นกุศลเนาะครับผมสวัสดีครับ
2: นมัสการคร
0: ับ ครับผมครับผมกันท่านกำนันหลวงพี่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
2: หลวงพี่ปานครับหลวงพี่ปานชื่อเล่น
0: หลวงพี่ปานนะนมัสการหลวงพี่ปานนะครับผมหลวงพี่ผมอยากสอบถามว่าหลวงพี่ไปหาของป่าแล้วพัดหลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถึงได้พัดหลง
2: ไปฉายคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผม
2: พัดหลงอ่ะ
0: อีกครั้งนะครับไปหลงยังไงนะ
2: ไฟฉายแบตหมดไฟฟ้าแบตหมด
0: อ๋อไปไฟฉายแบตหมดอ๋อไฟฉายแบตหมดแล้วก็เลยหลงป่าแล้วก็แล้วหลงไปเห็นบอกว่าไปหลงอยู่ตั้ง7วันเลยเหรอใช่ไหมหลวงพี่ฮัลโหล
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลได้ยิน
0: แล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วไปหลงอยู่7วันใช่ไหมหลวงพี่
2: ใช่ครับผม
0: แล้วหลวงพี่ไปอยู่ยังไงกินยังไง7วันเนี่ยมีน้ำกินไหมแล้วก็ไปกินอะไรประทังชีวิตครับหลวงพี
2: ่มีน้ำอยู่ลอยเท้าช้างน้ำฝัง
0: อ๋อ
2: ก็ได้เครือน้ำครับผมแต่น้ำกิน
0: ได้น้ำจากลอยเท้าช้างแล้วก็คืออะไรนะ
2: เครือเป็นเครือน้ำครับผมเรียกว่าเครือน้ำ
0: เครือเขาเรียกเครืออะไรนะ
2: เครือน้ำครับผม
0: เครือน้ำเครือน้ำนี่ลักษณะเป็นยังไงลุงพี่
2: เป็นดันๆเหมือนมันจะเป็นดันๆนะครับเพื่อลอยช้างสิกินนะครับ
0: เอ้าแล้วหลวงพี่รู้ได้ไงว่ามันสามารถกินได้หลวงพี
2: ่ก็เคยเห็นผ่านๆในโทรศัพท์นะแล้วก็ตลอดใน
0: ป่า
2: เห็นผ่านๆนึกขึ้นได้ฮะฟังผมนี่ฟังกินเลย
0: แล้วมันมีหนามไหม
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีน้ำแล้วเครือน้ำกับเครือเถาวัลย์นี่มันคล้ายกันไหม
2: รูปแบบเดียวกันครับ
0: รูปแบบเดียวกันเลยใช่ไหมเราต้อง
2: เป็นเถาวัลย์เลื้อยไปแล้วก็มีเส้นแบน
0: แล้วก็คือเราจะตัดให้มันขาดแล้วก็น้ำมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมหลวงพี่
2: คร
0: ับหลวงพี่กินแต่น้ำเลยเหรอแล้วอย่างอื่นกินอะไรไหม
2: ก็จะไปได้กินสองอันสุดท้ายก่อนเดี๋ยวก็ตอนนี้ผมคิดว่ากระดอกมากินพอเรากินแล้วก็เขาก็จะโยนลงมาผมก็เก็บกินตามพื้นดำ
0: เอาแล้วตอนกลางคืนแล้วลุงพี่นอนยังไง
2: นอนตามซอกไม้ตามรากไม้ใหญ่ๆใต้ต้นไม้ใหญ่มาก
0: อ๋อขึ้นบนนอนบนต้นไม้
2: ไม่ใช่ครับใต้โคนต้นไม้ใหญ่คร
0: ับ ใต้โคนต้นไม้อ้าวแล้วลุงพี่ไม่กลัวเสือกลัวงูอะไรเหรอเวลาอยู่โคนต้นไม้เนี่ย
2: ก็กลัวอยู่ครับก็ขึ้นต้นไม้แล้วไหลประมาณหมดแรงนะคร
0: ับ หมดแรงเพราะว่าเนาะน้ำก็ต้องหาเครือเถาวัลย์เครือน้ำกินแล้วก็ต้องหาผลไม้แถวนั้นกินพอประทังชีวิตแล้วไฟแบตก็หมดแล้วกลางคืนเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะส่องเลย
2: ไม่มีอะไรจะส่องก็มีมีดไว้ป้องกัน
0: เสียงแล้วหลวงพี่ก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆหรือว่าทำยังไงครับถึงจะได้ออกมาได้
2: จะเดินทุกเช้าครับ
0: ทุกเช้าจะเดินต่อเลยพอดีสายสัญญาณมันขาดนะครับเดี๋ยวรบกวนโทรเข้ามาใหม่นะครับท่านกำนันเพราะว่ายังไม่ได้ถามกำนันเลยว่าเพราะว่าท่านกำนันเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มหายไปเนี่ยท่านกำนันก็จะระดมสรรพกำลังทั้งหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมครับผมครับ
2: แล้วก็สายดู
0: ครับผมครับท่านกำนันครับไอ้ตั้งแต่วันแรกที่หายวันที่เท่าไหร่นะที่หายไป
2: วันที่9ครับ
0: วันที่9กันกคเนาะแล้วหายไปแล้วท่านกำนันทำยังไงครับใครมาแจ้งแล้วดำเนินการยังไงบ้างครับท่านกำนัน
2: เบื้องต้นนะครับประมาณวันที่จริงแล้วเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่9แต่ชาวบ้านเขาตามหาเรียกตัวชาวบ้านเองท่านผู้ใหญ่การีเป็นพลังมั้งนะครับกองทัพเขาก็ตามหาอยู่วันทั้งสามวันนี่แหละคร
0: ับ
2: จนหมดความสามารถที่แรกที่จะยังไงแล้วก็เลยประสานผมเพื่อวันที่14
0: ครับ
2: ถามว่า14ประมาณนะครับก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเพราะว่ายิ่งเข้าไปลึกก็กลัวเรื่องของของตาเพราะว่าบางทีต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานของที่ของหลวงใหญ่ไปด้วย
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเขตพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตพื้นที่ของทัพลานนะครับ
0: ครับ
2: ทัพลานเนี่ยต้องอาศัยเจ้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าที่อุทยานไปด้วยนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะครับผมเองก็ได้ประสานทางกลัดอำเภอท่านกลัดอำเภอพิมพ์ทศดองท่านนายให้ช่วยประสานนะครับในงานเกี่ยวข้องเพื่อจะบูรณาการร่วมกันครม.ร่วมกับพี่น้องที่ราชการนะครับก็ได้มารวมทีมกันในวันที่14นะครับ14 นะครับมารวมทีมกันเพื่อค้นหานะครับก็เข้าไปในป่าจากบ้านไปที่บริเวณตั้งแคมป์นะครับก็คือมีกู้ภัยเรื่องนะครับที่เป็นผู้ดำเนินการนั้นก็คือไปตั้งจุดสแตนบายเพื่อดำเนินค้นหานะครับออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับประมาณ4กิโลนะครับเพื่อจะไปตั้งทั้งสิบเพื่อบริการนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของของพ่อไม่ได้เป็นเรื่องของการใกล้ชิดเพื่อชีพนะครับ
0: ครับ
2: ก็มีการดำเนินการแยกเป็น3ส่วนนะครับก็คือแบ่งกำลังแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ก็คือแบ่งเป็น3เขื่อน3ทางเพื่อการค้นหา
0: ครับ
2: นะเพื่อจะค้นหาตามรายการที่คิดว่าจะพบเจอนะครับก็ดำเนินการทำไปนะครับก็เข้าไปก็ให้ออกมาภายในช่วงเวลาไม่เกินบ่ายสี่โมง
0: มีกำหนดเวลาด้วย
2: ต้องมีกำหนดเวลาเพราะว่าถ้าเย็นเกินไปเนี่ยอันตรายเรื่องของพันธุ์ป่า
0: ครับ
2: นะครับเรื่องของสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเวลาไม่หนาวให้มาเจอกันที่บริเวณตั้งเต็นท์บริการ
0: ครับ
2: นะครับก็คือวันที่14แล้วก็เข้าไปตามนั้นครับไปดำเนินการตามที่เราได้ดำเนินการไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาพอดีแล้วก็ออกมาป้องกันแต่ก็ยังไม่พบร่องรอย
0: ครับ
2: ยังไม่พบร่องรอยนะครับแล้วก็ก็เลยร่วมกันที่15ก็เหมือนเดิมเป็นคืนครับก็มีผู้มอเตอร์ไซค์ที่จะต้องขี่เข้าไปนะครับจากจุดที่ตั้งเต็นท์จุดที่ตั้งกองบัญชาการผู้ที่นะครับก็คือต้องเข้าไปประมาณสัก6-7กิโล
0: คร
2: ับ เข้าไปในป่าลึกนะครับเข้าไปในป่าลึกนะครับแล้วที่สุดท้ายแล้วก็เข้าไปอีกนะครับเข้าไปอีกแต่ก็ยังไร้ที่แล้ว
0: คร
2: ับ ไร้ที่แล้วไร้ที่แล้วนะครับยังหาร่องรอยไม่เจอนะครับหาร่องรอยไม่เจอนะครับยังหาร่องรอยไม่เจอนะครับแล้วก็ดำเนินการแบบนั้นแหละต้องออกมาก่อนภายในไม่เกิน4 โมงเย็น
0: คร
2: ับต้องออกมาจากบริเวณป่าเพราะว่าทางป่านะครับค่อนข้างที่จะควบคุม
0: คร
2: ับ นะครับเรื่องจัดป่าต้องดำเนินการที่15เราก็ดำเนินการตามปกติ
0: คร
2: ับ นะครับก็พยายามค้นหาตามปกติ
0: คร
2: ับ นะครับเข้าไปแล้วก็ผู้ที่ค้นหาต้องร้องเพื่อเรียกถ้าตามนะครับว่าป้าอยู่ในป่านะครับ
0: ครับผม
2: ตะโกนเรียกดังๆและตะโกนเพื่อการตะโกน
0: ครับ
2: แต่ก็ไร้เสียงตอบรับไร้เสียงตอบรับว่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆที่สิ้น
0: ครับ
2: หลังจากนั้นวันที่16นะครับที่ถูกเราก็เข้าไปอีก
0: ครับ
2: เข้าไปติดตามค้นหาอีกนะครับจุดที่เพื่อนเขาบอกว่าจุดที่เขาพักหลงกัน
0: ครับ
2: จุดที่เขาว่าพักหลงกันแล้วก็อยู่บริเวณกองไฟ3 กองนะครับ3 กองแล้วก็บริการร่วมกันผู้ภัยรุนแรงก็ได้ประสานงานผู้ภัยจากประคำผู้ภัยจากหลานชายผู้ภัยจากนางรองมาบูรณาการร่วมกันพร้อมกับผู้ชลบ
0: อครับ
2: ผู้ชลบอแล้วก็ทางกรมป่าไม้ก็เป็นส่วนแล้วก็พยานนะครับในวันที่16แล้วก็วันที่16เราก็ดำเนินการเหมือนเดิมนะครับหลังจากย้ายในการค้นหาเหมือนเดิมนะครับโดยการปูพรมเดินปูพรมมาคิดว่าจะพอพบเจอนะครับพบเจอก็แยกย้ายกันไปประมาณ30
0: ครับ
2: ทีมเพียงประมาณ20-30คน
0: ครับ
2: ครับกระจายกันไปเป็น3กลุ่มนะครับ3กลุ่มก็คือ3กลุ่มนะครับก็จะไม่ให้ห่างกันเพราะว่าดูขึ้นป่าไปแล้วเห็นก็น่าหลงอยู่ครับผมก็เข้าไปตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับเข้าไปดำเนินค้นหานะครับตั้งแต่วันที่14ตรงนี้นะครับวันที่16เนี่ยเราเข้าไปอีกจุดที่ว่าหายจุดที่ว่าไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: เราก็แยกย้ายกันไปค้นหานะครับแต่ว่าวันที่16เนี่ยก็มีร่องรอยอยู่รอยหนึ่งนะครับร่องรอยอยู่รอยหนึ่งตรงที่เป็นคลองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยพระปามหรือไม่ครับ
0: ครับ
2: แต่วันนี้เมื่อเช้าผมก็ได้ถามว่าเป็นพระปามไหมพระปามบอกว่าใช่เราพระปามอยู
0: ่
2: นะครับที่เราค้นหาเนี่ยเราค้นหาเฉพาะบริเวณที่ล้อมรอบที่จะออกมาบ้านหนองบัวได้นะครับ
0: ครับ
2: บ้านหนองบัวมันจะมีเส้นหนึ่งที่จะออกไปทางเสียงต่างตรงนั้นเส้นนั้นเราไม่ได้ไป
0: ครับ
2: นะครับไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะลงไปทางนั้นก็เลยอยู่บริเวณค้นหาบริเวณที่เป็นไปได้นะครับ
0: คร
2: ับ ก็หลังจากนั้นเราบอกที่16เนี่ยเราก็ออกมาอีกไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอ
0: ครับ
2: วันที่16ช่วงเย็นเนี่ยพอไม่เจอปุ๊บเนี่ยก็ออกมาเวลาเดินนะครับผมก็เลยเมื่อ4โมงเย็นเนี่ยออกมาที่จุดที่เราดำเนินการนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ ทางกู้ภัยทางอะไรก็เลยบอกว่าเราต้องหลายวันแล้วเนาะเราได้สามารถที่จะไม่สามารถที่จะค้นหาเพิ่มเติมอีกได้เพราะว่าไม่มีร่องรอยใดๆนะครับเราไม่ถึงพวกหน่วยงานนะครับก็ยังจะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยมันก็เลยก็คิดว่าแต่การค้นหาเรายังไม่ละเลิกนะครับเราก็พยายามที่จะค้นหาอยู่นะครับโดยที่น้องหมู่บ้านนี่แหละไป
0: ครับ
2: เราก็พยายามที่จะเรื่องของกู้ภัยนั้นท่านบอกว่าท่านมีภารกิจอื่นท่านก็เลยไม่สามารถร่วมได้แต่การค้นหานั้นก็มาค้นหาปกตินะครับ
0: ครับ
2: เดิมนะครับก็เลยตั้งแถวนะครับเพื่อจะขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับที่ได้มาร่วมในการค้นหานะครับถามว่าวันนั้นทุกคนเนี่ยหมดหวังทุกคนมีหมดหวังนะครับก็คือปีหน้าแต่ละคนที่ออกมานะครับ
0: ก็คือคิดว่ายังไงก็ไม่เจอแล้วแน่นอนแล้ว
2: แต่ผมเนี่ยพอเข้าไปตอนแรกผมก็ดีใจนะไม่ค้นหาแล้วมีน้ำมีลูกกระบอกปลุกมีน้ำที่เป็นแต่งเป็นหนองผมก็คิดว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
2: ได้บอกตั้งแต่แรกแล้วถ้ามีน้ำมีลูกกระบอกสุกมีอะไรสุกเนี่ยผมภาวนาว่ายังไงเขาก็มีชีวิตอยู
0: ่ครับ
2: หรือเจอก็เลยแม่ก็เลยได้ขอบคุณพี่น้องครับว่าท่านใดที่มีภารกิจก็ไม่ต้องมาค้นหาท่านใดที่มองตอนนี้ภารกิจก็ต้องทำค้นหาแต่ไปในที่17
0: ครับ
2: นะครับที่17ทีนี้ก็เลยให้แม่เนี่ยขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องว่าขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านในงานทุกหน่วยงานนะครับคุณแม่ของน้องเนี่ยยกมือท่วมหัวติดเลี้ยวนะครับบอกว่าขอบคุณมากที่ได้มาร่วมค้นหาน้องค้นหาน้องครับในวันนั้นนะครับก็น้ำตาของแม่นะคร
0: ับ
2: ก็หลังออกมายกมือบอกผมว่ากำนันหนูไม่รู้จะพึ่งใครครับหนูไม่รู้จะพึ่งใครแล้วฝากด้วยฝากกำนันด้วย
0: ครับ
2: ตรงนี้เองครับพี่น้องเราเนี่ยคือบางคนตาโศกตาไหลครับ
0: ครับ
2: ใจเสียทุกคนเป็นอะไรที่ทุกคนแบบไม่อยากให้เจอภาพแบบนี
0: ้ครับ
2: ไม่รู้จะมีความบังอะไรยังไงก็เลยหัวหน้าชมส่วนนั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาโดรนมาบินช่วงเย็นดูอีกรอบหนึ่งนะครับบินเอาโดรนมาบินดู
0: ครับ
2: หัวหน้าส่วนก็โดรนบินดูแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยนะครับ
0: ร่
2: องรอยเราก็ต้องรอการค้นหาก็เลยบอกว่าแต่ไม่ทิ้งความพยายามก็เลยหลังจากนั้นก็จะได้ขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าชมส่วนว่าขอจัดเจ้าหน้าที่มาอีกวันได้ไหมที่17
0: ครับ
2: วันที่17มาช่วยกันค้นหาได้ไหมก็เลยรับกันว่าช่วงเวลาประมาณ3โมงเช้าเนี่ยของวันที่17เนี่ยเจอกันที่ได้ชื่อใหญ
0: ่
2: ตาลีประดังนะครับของวันที่17เราก็นัดรวมตัวกันโดยพี่น้องหมู่8แล้วก็ทางลุงใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าชุดพยาน
0: ครับผม
2: นะครับแล้วก็แบ่งกำลังกันไปเหมือนเดิมของที่17ของที่17เราก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าแม่ไปดูหมอที่ไหนไม่รู้นะ
0: ครับ
2: ไปดูหมอที่ไหนไม่รู้บอกว่าขอจะได้เจอลูกในวันนี
0: ้ครับ
2: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนั้นผมก็ติดภารกิจอยู่แต่เมื่อโทรไปก็นั้นมาช่วยค้นหาลูกหน่อยผมก็ทิ้งภารกิจของผมเองที่จะมาร่วมด้วยวันนั้นนะครับ
0: ครับผม
2: มาร่วมการค้นหานะครับผมเองก็มั่นใจว่านี้ต้องเจอผมก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กผมบอกว่าวันนี้ขอให้โชคดี
0: ครับ
2: ขอโชคดีหลังที่เราค้นหามานานแล้ววันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอโชคดีที่ได้ค้นหาต่อไปแล้วก็ขอให้คุณน้องวันนี้นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์วัดหนองบอลเนี่ย
0: ครับ
2: ไปกันไปหมดทุกองค์นะครับไปหมดวัดเลยนะครับไปเริ่มกันค้นหานะครับวันนั้นวันที่17
0: ครับ
2: แม่ก็ไปดูหมอเลยครับว่าเอ๊ะตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยครับก็เป็นความเชื่อ
0: ครับ
2: นะครับหลังจากนั้นแม่ก็วนคูบนอนเพียรเนี่ยให้จิตเพื่อจะทำตามที่หมอบอก
0: ครับผม
2: หลายคนก็ว่าอยู่ตรงบริเวณหินนะครับมีเป็นเหมือนกับหินแล้วเป็นหน้าผาไอ้เป็นถ้ำ
0: ครับ
2: ครับลูกอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็คือความหวังของแม่และทุกๆคน
0: ครับ
2: เองมีความอยู่หลังจากนั้นพอจุดทูบจุดเทียนเสร็จเนี่ย เราก็เข้าป่าไปเหมือนเดิมปกตินะครับปกติเลยนะครับวันที่17
0: ครับผม
2: นะครับการค้นหานะครับแยกย้ายกันค้นหาให้แต่เช้าเลยวันที่17นะครับบางคนก็เข้าไปตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ครับ
2: ในการค้นนะครับในการค้นหาทีนี้พอเวลา 3:00 น. ฝ่าย 3:00 น. เราก็รีบออกมาเพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัย
0: ครับ
2: นะครับกลัวไม่ปลอดภัยนะครับก็ออกมาที่เดิมก็คือกองบัญชาการเราเนี่ยที่เราตั้งจุดในการช่วยเหลือแล้วก็อาหารที่พี่น้องบางคนที่ต้องเกลือบางคนเนี่ยพ่อฝาได้ง่ายก็ยังไปทำอาหารไปช่วยไปช่วยภาวนาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่บริเวณจุดตรงนั้นนะครับ
0: ครับผม
2: ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งหลายจุดออกมารวมกันดูสีหน้าแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะ
0: ครับ
2: นะครับผมเองก็ได้ให้ท่านผู้ใหญ่มวยโทรลำแล้วก็ท่านคุณย่าหรือเปล่าคุณย่าไหมพี่คุณย่าของพ่อปามเนาะ
0: ครับผม
2: คุณย่าได้เข้าป่าไปกับชุดทรงผมแหละวันนั้นไปจุดธูปตรงที่บริเวณต้นไทร
0: ครับ
2: บริเวณต้นไทรนะครับจุดธูปบอกว่าท่านเจ้าป่าเจ้าเขาตามไม้ต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอให้ได้ป่วยน้องปามป่าน้องปามมีอะไรความผิดอะไรผิดอะไรที่ทำผิดไปแล้วขอให้เปิดทางให้เขา
0: ครับผม
2: คุณได้คุณย่าของน้องปามพ่อปามนี่ก็คือท่านก็บนบานไป
0: ครับ
2: นะครับผมนี่ก็ได้จะบอกว่าถ้าลูกหลานทำอะไรผิดพลาดไปแล้วขออภัยขออภัยให้ลูกหลานด้วยให้ลูกหลานได้ปลอดภัย
0: ครับ
2: แล้วก็จุดแล้วก็ปักลง
0: ครับ
2: ปักลงบนต้นไทรใจที่เรียกน้องอะไรลูกผมจำไม่ได้นะผมก็ไม่ได้คนต้นที่นี้น้องเป็นน้องนายเสนายเสใช่ไหมนายเสครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็ปักลงนะครับปักลงตรงนั้นแล้วก็ค้นหาบอกว่าตรงนั้นมันจะมีหินศิลาแรงหินศิลาแรงก็คล้ายๆเป็นหินสี่เหลี่ยมที่เป็นถ้ำกระแสอะไรประมาณนี้แต่เราก็เดินค้นหาแต่ไม่เห็นหินนะครับไม่เห็นหิน
0: ครับ
2: เดินยังไงก็ไม่เห็นนะครับบอกว่าไม่เห็นก็เลยเดินไปเดินมาพอดีผมก็เดินไปบริเวณหลังต้นไทรก็ไปเจอเต่า
0: ครับ
2: เจอเต่าตัวหนึ่งผมก็เลยลงเฟซไว้อยู
0: ่ครับผมคร
2: ับ ได้มองเจอเต่านะครับผมก็เลยเอามือยกมือสิบเลี้ยวผมก็ยกแต่ขึ้นมายกเต่าขึ้นมาผมก็บอกว่าเต่าท่านเต่าผมมาเจอท่านแล้ววันนี้ผมขอได้ไหมผมปล่อยท่านไปท่านก็ปล่อยลูกหลานออกมาได้ไหม
0: ครับ
2: ผมก็ยกขึ้นผมก็หัวผมสามครั้งผมก็ปล่อยเต่าไป
0: ครับ
2: คือผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันสุดท้ายไม่รู้จะพูดอะไรผมก็เลยบ่นบ้านของเต่าแล้วท่านเต่าถ้าผมปล่อยท่านไปท่านก็ต้องปล่อยลูกหลานผมด้วย
0: ครับ
2: ผมก็เลยปล่อยไปในป่า
0: ครับผม
2: ผมก็ไม่ได้หวังอะไรเนาะไม่ได้หวังว่าจะได้เจออะไรผมไม่ได้หวังดังนั้นเราก็ออกมานะครับออกมาทั้ง30-40ออกมาหมดเลย
0: ครับผมครับ
2: ออกมาหมดเลยทุกจุดรวมกันที่บริเวณจุดจุดบริการนะครับตรงนั้นนะครับรวมกันแล้วบอกแม่ก็น้ำตาไหลอีกแม่ก็น้ำตาร่วงอีกนะครับแม่ก็น้ำตาร่วงอีกผมก็บอกแม่ว่าแม่ก็บอกว่ากำนันช่วยหนูหน่อยหนูไม่รู้จะพึ่งใคร
0: ครับ
2: หนูไม่รู้จะหาใครรู้จะอะไรยังไงแม่ก็บอกผมอย่างนี้ผมก็เลยประสานไปทางท่านอำเภอนะครับช่วงออกจากป่าแล้วนะครับช่วงเวลาประมาณ4:00 น.กว่านะครับที่ออกมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
2: ที่เราออกมาจากป่าเสร็จปุ๊บพอดีที่นายอำเภอประสานไปที่จะมีชุดบินโดรนของกระบุรีรัมย์นะครับกลุ่มก็เลยผมก็ไม่ของทหารนะครับที่บอกว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาของการบินโดน
0: ครับ
2: ก็ประสานผมมาบอกว่าประมาณสัก5:00 น.เขาจะมาถึงประมาณ6-7 คนเขาจะมาถึงบริเวณหมู่บ้านหนองปลาหมูที่แก
0: ่ครับผม
2: ก็ออกมาจากป่าผมก็มารอที่บ้านเพื่อตอนมีประสานขลังครับช่วงเวลาประมาณ4:00 น.นะครับมารอเจ้าที่จะเอาโดนที่ใหญ่มาบินเพื่อค้นหาน้องครับเพื่อขนว่าพระปามนะครับ
0: ครับ
2: เขาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวออกมาแล้วเขามาถึงจะถึงนั่งรองแล้วนะครับก็รู้สึกว่าในเวลานั้นนะครับผมก็ได้ไล่สดนะครับว่ายังไม่พบน้องปามก็จะมีการจะมีการค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
2: ในช่วงเย็นมีการบินโดรนจะให้มีการบินโดรนแล้วจะบอกท่านผู้ใหญ่ความมีบอกว่าให้ประชาชนบอกลูกบ้านด้วย
0: ครับ
2: นะครับเพื่อให้ลูกบ้านได้เข้าไปเพราะว่าการบินโดรนนั้นถ้าลูกบ้านเข้าไปบางทีการจับความร้อนเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ครับ
2: นะครับผ ขอร้องอย่าเพิ่งให้เข้าไปนะครับให้หยุดก่อนนะ
0: ครับ
2: พอผมวางสายปุ๊บคุณแม่ของพระปางโทรหาผมแล้วก็ร้องไห้ผมยังไม่ได้รู้เลยว่าอะไรคืออะไรโทรมาร้องไห้โทรหาผม

0: ก็ไม่พูดอีกเพราะว่ารู้สึกชื่นใจหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจ
1: ครับผมครับ
0: ผมก็ได้ยินชาวบ้านระแวกนั้นหรือใกล้ๆผมเขาร้องโหวิ่งกันว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบางคนก็ทั้งร้องทั้งกอดกันว่าลูกได้ประสานกับที่หลงป่าไปที่ไอ้ทะลุอยู่ที่เสียงสางเกิดเสียงสางครับโทรมาลูกจำเบอร์โทรศัพท์แม่ได้ก็เลยวานให้คนทางนู้นโทรหาแม
1: ่ครับ
0: ก็ได้เจอตรงนี้เลยครับท่าน
1: ครับก็
0: ก็ได้ไปเจอแล้วร่างกายท่านก็แข็งแรงดี
1: ครับ
0: นะครับดีนะครับแต่ก็ท่านได้บนบานไว้ว่าถ้าท่านปลอดภัยแล้วออกมาจากป่าได้ท่านจะบวชแก้บนบวชให้พ่อให้แม่
1: ครับผมครับ
0: สุดท้ายแล้วก็ความฝันก็เป็นจริงนะครับ
1: ครับผม
0: ประมาณนี
1: ้ครับผมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่กลับมาได้เวลาก็หมดพอดีครับขอบคุณท่านกำนันอำนาจเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะก็นี่ใครที่พลาดหลงไปก็จะได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการหลงป่าแล้วก็กราบนมัสการหลวงพี่ปานนะครับที่ได้บวชเพื่อเป็นกุศลนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเนาะขออนุโมทนาสาธุนะครับท่านหลวงพี
0: ่
1: ครับผมขอบคุณท่านกำนันเป็นอย่างสูงนะครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ครับผมครับขอบคุณครับท่านกำนันอำนาจนะครับสะคำรำนะครับกำนันตำบลลำนางรองอำเภอนนทินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้เวลาหมดเวลาก็ขออภัยท่านผู้ฟังเป็นอย่างสูงนะครับที่ขอเพลงมาอาจจะไม่ได้ฟังนะครับหรือได้ฟังนิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นภารกิจที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นท้องที่นะครับร่วมกันดูแลช่วยเหลือประชาชนในการพัดลงนะครับผมก็เห็นข่าวตอนนี้มาผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านกำนันมาบอกมาเล่านะครับเนื่องจากว่าระยะทางมันไกลนะครับก็เลยต้องใช้วิธีให้ท่านกำนันโทรเข้ามาในรายการเพื่อบอกมาเล่าเรื่องราวต่างๆในกิจกรรมในหน้าที่ของบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยเหลือประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนเป็นที่พึ่งที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ว่าจะเล่าในเรื่องของโรงเรียนประควรชัยที่ได้รางวัลชนะเลิศประกวดลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษาดาวรุ่งลูกทุ่งนาเลสวนก็คงไม่ทันนะครับเพราะหมดเวลาก่อนแล้วก็เรื่องของท่านผู้ใหญ่บ้านที่สามารถสอบปลัดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอาเรื่องของท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านสอบปลัดได้มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาหมดนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมพบกันใหม่อังคารหน้าสำหรับวันอังคารนี้นะครับผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซมาใช้ควบคุมเส้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงคัพที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจักได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนworldwide.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหัสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภานีสิงโคตรจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านิตคาดนาครายงาน
0: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุ่มออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมากครั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปปภิญานันทิพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
0: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
6: ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธ์รัตนชิชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
8: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีระชัยศิริกาสบท.ศรีสะเกษรายงาน
0: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
10: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คนดูแล้วก็จะมีอาหารทินอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะจัดได้ดีนะ
9: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
11: ดีครับดีเพราะว่าในนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยนอกเหนือจากการที่คนมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมก็ยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
9: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหากรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลอง
12: ส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 นพบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระลอโดยคณะมัทุรศิลป์และคณะอับสอนศิลป์และเวลา 19:00 นพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ชวิษาปทุมมารายงาน
13: น้อมบังคมก้มเกล้าดังพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมวดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
15: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 0:00 นของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 นของคืนวันที่30กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
16: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบไปเสร็จหรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ตามประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนแต่เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569คริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
14: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
18: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได
17: ้นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการ4เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
19: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนว่าศาลปกครองได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งผู้เราดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
14: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้น สมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย 88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE Basketball Club เอาชนะ Shoot It Dragon 97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2-3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดี่ยวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซัวจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงษ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการ Domestic Power 2026เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเป่าจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทธรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่1ณประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธนิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตรนิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาพลธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญรัตน์คำบงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จ จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโกล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแปเชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้งสองสโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรปูริมพัสสอนการรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสระอุทอทงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุทธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่ง

0: และสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิต

0: จให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องวันอาสาฬหบูชาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

วิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวันนี้วรรณชัยจิตที่วงมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับกับตลอดเกือบ1ชั่วโมงกับเรื่องราวนานาสารพันข่าวสารความรู้แรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังที่นำเสนอกันเป็นประจำวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหวังว่าหลายท่านคงจะพักผ่อนด้วยความสุขกายสบายใจและฟังวิทยุฟังความรู้และสาระไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับทางเครือข่ายสวททั่วประเทศกับทั่วทิศถิ่นไทยครับทั่วทิศถิ่นไทยไม่ได้หยุดไปตามวันหยุดนะครับวันนี้วันอังคารและก็ยังคงทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นนี้เช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดสายรับฟังคำถามข้อคิดเห็นจากท่านผู้ฟังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ยังคงมีการถ่ายทอดทาง Facebook Live ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์เช่นเคยจะได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับหรือว่าจะได้เห็นเนื้อหาสาระที่เป็นลักษณะของกราฟิกเป็นรูปภาพตัวนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครเข้าไปชมไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมดีๆ2กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและคนไทยก็ควรที่จะภาคภูมิใจไปด้วยกิจกรรมแรกที่จะคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพงเทพเทพกาญจนาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนางฟ้าใจดีจะมาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตดนตรีคือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเพื่อใช้ดนตรีเนี่ยเยียวยาจิตใจเด็กๆกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัวจะเป็นที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะเข้าร่วมชมได้อย่างไรติดตามรับฟังนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพในวันที่2สิงหาคมนี้เป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่ท่านจะได้จับจองที่นั่งกันไว้สนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้เพื่อที่ส่งเสริมโอกาสให้กับน้องๆที่ยากจนมีปัญหาครอบครัวนะครับให้โอกาสกับพวกเขาเหล่านี้กันนะครับผ่านการกุศลนะครับด้วยคอนเสิร์ตดีๆเช่นนี้ที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังนอกเหนือจากนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องของมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันแรกวันที่1พฤศจิกายนปีนี้แล้วนะครับวันนี้อุดรธานีมีความพร้อมเพียงใดไปสำรวจกันและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าอุดรธานีจะปักหมุดเป็นจังหวัดของการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคด้วยมหากรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ได้อย่างไรจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับในยุคสมัยใหม่ยุคนี้ที่เราขายวัฒนธรรมเราขายธรรมชาตินะขายศิลปะขายซอฟต์พาวเวอร์และอุดรธานีมีสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากและมหากรรมพืชสวนโลกปี2569ปีนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยให้อุดรธานีก้าวไปถึงฝั่งฝันตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นโมเดลต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยต่อไปได้รับเกียรติจริงๆครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดณัฐพลวิถีจะมาเล่าให้เราได้ฟังกันในเรื่องราวเหล่านี้ครับมหากรรมพืชสวนโลก2569ภายหลังจากไปฟังเรื่องราวของคอนเสิร์ตของสมาคมนางฟ้าใจดีกับท่านพงเทพเทพกาญจนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ไปฟังกันละครับว่าคอนเสิร์ตตัวโน้ตใต้แสงดาวนะครับดนตรีคือพื้นที่ปลอดภัยจะมีเนื้อหาอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนนะครับกับท่านพงเทพเทพกาญจนาประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนางฟ้าใจดีครับ
1: สวัสดีท่านพงเทพด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสันชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับผมขออนุญาตถามที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เป็นไปเพื่อเยาวชนเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ที่มันเซฟเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงครับท่านพงเทพครับ
2: ที่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกลุ่มศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เคยมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับ
1: คร
2: ับ ก็มีโครงการที่เขาเรียกว่าทำบุญโครงการทำบุญศิลปินเหล่านี้นะครับจำนวนหนึ่งเขาเคยอยู่ในเมืองไทยสมัยอายุยังไม่มากก็มีความผูกพันกับประเทศไทยแล้วก็อยากจะทำประโยชน์นะครับให้กับทางประเทศไทย
1: ครับ
2: เขาได้เคยทำกิจกรรมทางดนตรีกับมีคนคลองเตยเนี่ยตั้งแต่ปี2563นะโดยคนที่เป็นศิลปินที่เป็นผู้ก่อตั้งโครงการเนี่ยคือคุณฮิโรโกะมิยาโนะก็เป็นนักเปียโนแล้วก็นักประพันธ์เพลงด้วยอีกคนคือคุณยูกาโกะนิซิมะซึ่งเป็นนักร้องนะทีนี้โครงการทำบุญเนี่ยเขาก็รู้จักกับ ทางคณะซึ่งเขาเคยช่วยผมทำงานสมัยผมอยู่ในการเมืองเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็คือก็จะมีสมาคมนางฟ้าใจดีนะซึ่งคนที่เคยทำงานร่วมกับผมเนี่ยก็จะมีคุณนัทพรบุญญากรคุณสมพิษต้อมบุกผาคุณกมิดาคงพิทักษ์แล้วก็คุณนุชรีเปลี่ยนแสงสีนะเขาตั้งสมาคมนางฟ้าใจดีขึ้นมานะครับแล้วก็ทำงานพูดถึงทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชนด้วยเนี่ยที่เขาก็มาร่วมมือกันนะครับกับทางโครงการทำบุญแล้วก็ยังมีโดยองค์กรอื่นๆที่มาร่วมอีกหลายองค์กรด้วยกันนะจะมีองค์กรหนึ่งก็คือมูลนิธิ Place of Place ซึ่งเขาดูแลเด็กเมื่อโอกาสนะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยในประเทศไทยมาประมาณสัก15ปี
1: ครับ
2: มีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพก็ได้มาร่วมด้วย
1: ครับ
2: มีบริษัทแมสซีแมนจำกัดนะครับซึ่งเขาก็จะต่อต้านเรื่องของการฆ่ามนุษย์แล้วก็ส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนมีเครือข่ายอินก้นนะฮะซึ่งเขาจะทำงานในเรื่องของการช่วยเหลือเหยื่อจากการฆ่ามนุษย์ในประเทศอินเดียแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มาร่วมกันก็คือกลุ่มชาวซิกนิกายนามทาวรีนะครับที่มาช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดงานด้วยก็จะมีนะครับ7กลุ่มนะครับมาร่วมกันทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือก็คิดว่าดนตรีเนี่ยนะครับสามารถจะมาช่วยนะฮะเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสแล้วก็เด็กในกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะมาช่วยเยียวยาทางจิตใจก่อนครับแล้วก็ทำให้เด็กเราเนี่ยนะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับฟื้นฟูความเชื่อมั่นของเด็กเหล่านี้แล้วก็ให้เด็กเราเนี่ยนะครับได้ร่วมกันกับเด็กอื่นๆนะมาเล่นดนตรีด้วยกันซึ่งเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆที่เด็กไม่ควรจะประสบนี่นะครับอย่างคุณมูลนิธิ Place of Place เนี่ยตัวผู้ก่อตั้งคือคุณจอห์นโรบินสันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นชาวอังกฤษแล้วเขาก็เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนคุณจอห์นบอกว่าถูกคุณแม่เนี่ยทิ้งไปนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ต้องอยู่ข้างถนนน่ะดูแลตัวเองอยู่ข้างถนนสิ่งเขาก็รู้ว่ามันมีปัญหาต่างๆอะไรมากมายสำหรับเด็กที่อยู่ข้างถนนนะครับคือแบบช่วยตัวเองหาทิมเองนะครับต่างๆแล้วต่อมาคุณจอเนี่ยเขาบอกว่ามีคนรับเข้าไปอุปการะ
1: ครับ
2: นะซึ่งตอนหลังเขาก็มาได้ดีครับในกรณีตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเด็กที่กลุ่มเปราะบางหรือเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้เด็กได้โอกาสแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เขามักจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีความหมายอะไรนะความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะคบค้าสมาคมกับเด็กอื่นๆที่แตกต่างจากเขา
1: ครับ
2: แต่ว่าเราทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องมีความสำคัญนะเราก็เหมือนคนอื่นนะครับอย่าไปคิดถึงในอดีตแต่ดูว่าอนาคตเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาสร้างได้ไปใช้ดนตรีเนี่ยเข้ามานะครับในการบำบัดทางจิตใจของนะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยในการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกมีพื้นที่ปลอดภัยให้เขานะครับในการที่เขาจะแสดงออกได้ตรงนี้เป็นที่มาแล้วก็ในส่วนของศิลปินจากญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
2: เขาก็จะมาร่วมเล่นดนตรีกับเด็กเหล่านี้นะครับเพราะเขาเป็นนักดนตรีอยู่แล้วอีกคนนึงเนี่ยจะมีเป็นนักแสดงละครเวทีชื่อดังเลย
1: ครับ
2: คือคุณอาฮานายกชิมูระ
1: ครับ
2: ไม่ทราบว่าคุณวรรณชัยได้มีโอกาสไปดูเดี๋ยวแฟนคลับออฟเดอะออเปร่านะครับที่มาแสดงในไทยไม่นานเนี่ยเป็นละครเพลงจากบรอดเวย์ซึ่งโด่งดังมากมาแสดงในหลายประเทศ แสดงยาวนานต่อเนื่องกันเป็น40ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นละครที่น่าดูมากมาแสดงที่เมืองไทยไปไม่นานนี่นะครับตัวเอกของเรื่อง The Phantom of the Opera เนี่ยคือคริสตินคุณคิมูระเนี่ยก็แสดงเป็นคริสตินเป็นตัวเอกเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเขาก็แสดงอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเรื่อง Wicked Wicked เนี่ยมันจะมีภาพยนตร์นะครับซึ่งเพิ่งมาฉายในเมืองไทยไปมี2ตอน
1: ครับ
2: Wicked ถ้าเกิดใครเคยไปชมเนี่ยจะมีแม่มดอยู่2คนนะแม่มดที่ผิวเขียวเนี่ยซึ่งจะทำให้คนเข้าใจว่าเขาเป็นแม่มดที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นแม่มดที่ผิวขาวหน้าตาสะสวยนะฮะที่กรินด้าแต่เป็นแม่มดที่แสนดีเนี่ยตัวของคุณคิมูระเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นแม่มดที่แสนดีคือกรินด้าเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ตอนที่ไปเราจะมีวงดนตรีวงออเคสตราของโรงเรียนหอวังมาร่วมด้วยโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเหล่านี้ไปแสดงเนี่ยนะครับการแสดงจะมีในวันที่2สิงหาคมปีนี
1: ้ครับ
2: ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงเย็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะสมัยก่อนทุกคนจะรู้จักท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับแต่ว่าสมัยนี้เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักเหมือนสมัยก่อน
1: ครับ
2: ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอยู่บนถนนสุขุมวิทครับอยู่ระหว่างซอยที่40กับซอยที่42นะถ้าไปทาง BTS เนี่ยก็ลงสถานีเอกมัยนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะตัวของคุณมิยาโนะนะครับซึ่งเป็นนักเปียโนแล้วคุณนิอิซุมะซึ่งเป็นนักร้องเนี่ยสมัยที่เขาอยู่เมืองไทยเขาก็เคยไปที่ท้องฟ้าจำลองเขาก็มีประสบการณ์ที่ดีกับท้องฟ้าจำลองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาจัดคอนเสิร์ตก็เลยจัดที่ท้องฟ้าจำลองนะครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่เพื่อเยาวชนอย่างแท้จริงท้องฟ้าจำลองและก็อันนี้เป็นพื้นที่สำหรับ เรียกว่าเอาคนที่มีจิตมีใจพร้อมที่จะให้กับสิ่งนี้ผ่านเสียงดนตรีงานนี้นะครับคาดว่าจะได้รับผลตอบรับหรือว่าคิดว่าคนที่จะเป็นออเดียนซ์คนดูเนี่ยฮะท่านกรุงเทพครับน่าจะเป็นกลุ่มไหนเป็นใครยังไงบ้างครับ
2: เนื่องจากที่จำกัดนะครับมีที่อยู่ประมาณไม่ถึง200ที่ดี
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยนะก็มีหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางคนก็มีผู้ที่ติดตามศิลปินมาจากญี่ปุ่นก็มีมาดูด้วยนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆนะครับจากต่างสารพูดจากหลายองค์กรเข้ามา
1: ครับ
2: แต่เราเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเนื่องจากที่จำกัดเนี่ยท่านที่ประสงค์จะเข้าชมก็จะต้องเข้าไปจองที่หน่อยนะจองที่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนางฟ้าใจดี
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยจะมีที่ให้จองที่ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าที่เต็มเนี่ยนะครับก็ดูทาง Facebook Live ได
1: ้
2: นะครับ Facebook Live จากในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็จะมี Facebook และจะมีเป็นก็จะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับ ETV ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ Facebook Live ของสมาคมนางฟ้าใจดี
1: ก็ดูไลฟ์ได้เลยนะใครที
2: ่
1: อาจจะมาไม่สะดวกนะฮะ
2: มาไม่สะดวกหรือว่าจองที่แล้วที่เต็มนะครับ
1: อัน
2: นี้ก็ต้องขอไปจริงๆเพราะว่าที่จำกัดมากครับ
1: ใช่ใช
2: ่ก็จะเป็น
1: ไปคอนเสิร์ตครั้งนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นได้รับรู้ได้เข้าใจเรื่องของเด็กๆและเยาวชนมันจะเป็นมิติไหนบ้างครับหลังจากออกมาจากงานแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่จะได้รับครับท่าน
2: คือท่านจะได้เห็นการแสดงร่วมกันระหว่างศิลปินที่มีชื่อเสียงจากญี่ปุ่นแล้วก็เด็กนะครับซึ่งมาจากหลากหลายนะมีทั้งเด็กของกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็เด็กที่มาจากมูลนิธิ Grace of Grace เป็นเด็กที่ทางมูลนิธิเนี่ยรับมาอุปถัมภ์ดูแลนะครับเป็นเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดบ้างนะครับเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางบ้างเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยนะครับทำให้เด็ก ที่มาจากหลากหลายเนี่ยนะรวมทั้งศิลปินด้วยก็สามารถที่จะมาแสดงออกในทางดนตรีร่วมกันนะและดนตรีเนี่ยที่ผ่านมาก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องบำบัดด้วยนะครับคนก็จะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาทางอารมณ์ของคนหลากหลายจริงๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือการไปชมนะครับก็เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้แสดงทั้งหลาย
1: ครับ
2: ครับแล้วเราก็หวังไปอย่างที่ว่ากิจกรรมอย่างนี้นะครับจะช่วยทำให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมทำกิจกรรมแบบนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนมากขึ้น
1: เป็นแรงบันดาลใจต่อไปนะ
2: ครับ
1: ท่านกรุงเทพฝากสั้นๆนะฮะให้มาดูคอนเสิร์ตกันช่องทางในการที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตด้วย
2: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจมาชมคอนเสิร์ตกันนะครับวันที่2สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอาคาร2นะครับที่ห้องมหากรรมอาคาร2ชั้น2ท่านที่ไม่สามารถจัดจองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมนางฟ้าใจดีหรือทางเว็บของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็สามารถที่จะติดตามชมนะผ่านทาง Facebook Live ของสมาคมนางฟ้าใจดีแล้วก็ทางทีวีของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ครับ
1: ได้ครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่มาพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆเช่นนี้เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปวันนี้ขอบพระคุณท่านกรุงเทพมากครับ
2: ขอบคุณครับคุณวันชัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ย้ำอีกครั้งนะครับงานจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่โอบกอดไปด้วยผู้ใหญ่ใจดีณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ2สิงหาคมนี้นะครับเปิดให้น้องๆกลุ่มเปราะบางผู้ปกครองและคุณครูผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาดูมหากรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกันครับ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้วันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน8วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนเกิดพระสงฆ์สาวกองค์แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในการมาสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละ

0: และฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ในวันนี้ครับมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีกำลังเตรียมการกันชนิดที่อาจจะใกล้ที่จะพร้อมที่สุดแล้วกับมหกรรมที่จะได้เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับในเรื่องของใครชอบพืชพันธุ์ใครชอบดอกไม้ไม่แค่นั้นนะครับอุดรธานียังนำเสนอเสน่ห์ต่างๆที่จะบอกได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ติดตาสายท่องเที่ยวหลายๆคนจริงๆกับสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจแขกรับเชิญที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีณัฐพลวิถีจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีความพร้อมแรงจูงใจนะครับที่อุดรธานีทำไมถึงต้องเป็นที่นี่และทำไมถึงต้องเป็นปีนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่จะได้รับจากการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้หลังจากนี้ไปนะครับในการจะเอามายกระดับและพัฒนาเมืองในฐานะที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพหลายๆด้านเลยไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะครับอุดรธานีเนี่ยเป็นฮับในหลายๆเรื่องหรือว่าเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันหลากหลายนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันมาสำรวจกันให้ดีเลยวันนี้ในหลายๆแง่มุมสำหรับงานพืชสวนโลกและสิ่งที่อุดรธานีจะได้รับจากงานนี้มาคุยกันครับกับท่านรองผู้ว่าสวัสดีท่านรองผู้ว่าด้วยครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมวันนี้เป็นเกียรตินะครับที่จะได้พูดคุยกันเรื่องสำคัญจริงๆกับอุดรธานีกับโอกาสในการจะเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพร้อมไหมครับท่านรองครับได้ข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับพฤศจิกายนใช่ไหมครับ
7: พฤศจิกายนครับเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ครับ
6: โอ้โหจัดยาวๆไปเลยนะเบื้องต้นท่านรองผู้ว่าพูดถึงที่มาที่ไปก่อนครับว่าแหมงานนี้จริงๆก็เคยจัดมาก่อนนะในหลายปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่คราวนี้เวียนมาอีกครั้งที่อุดรธานีเดี๋ยวที่มาที่ไปเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมถึงได้มาจัดที่อุดรธานีครับท่าน
7: คืองานที่เชียงใหม่เนี่ยที่จัดครั้งแรกในปีพ.ศ. 2549นะฮะจัดที่ที่อุทยานราชพฤกษ์เนี่ยอันนั้นเป็นระดับ A1 นะครับ ก็เป็นขนาดใหญ่กว่าทางจังหวัดอุดรธานีแต่ผมจะเรียนว่าใหญ่เนี่ยแต่พื้นที่ของอุดรธานีเนี่ยมีมากกว่านะครับพอปีพ.ศ. 2554ก็จัดอีกครั้งหนึ่งเป็นไทบีที่เชียงใหม่ปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จมากนะครับในการประกาศให้คนรู้ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองพืชสวนโลกที่สำคัญคนรู้จักจังหวัดเชียงใหม่และในภาคอีสานเราไม่เคยมีงานมหกรรมพืชสวนโลกเลยก็จึงได้เสนอตัวเตรียมทีมงานอะไรต่างๆไปเสนอตัวต่อทาง AIPS เพื่อขอรับสิทธิ์และพร้อมกันนั้นก็ประสานงานกับทางรัฐบาลเพื่อจะขอรับการหนุนงบประมาณจริงๆแล้วงานในระดับจังหวัดอุดรธานีไทบีเนี่ยต้องจัดโดยจังหวัดครับแต่ความที่เราไม่สามารถตั้งงบประมาณของตัวเองได้นะครับตั้งได้ก็ตั้งได้ปีเดียวก็ต้องขอรับงานสนับสนุนจากรัฐบาลก็จึงทำให้เราทำงานร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรด้วยจริงๆกรมวิชาการเกษตรก็เป็นสมาชิกของสมาคมพืชสวนโลกประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแม่งานใหญ่ในงานมากับพืชสวนโลกอยู่แล้วก็เลยทำงานร่วมกันพร้อมกับทางทีเซ็ตแต่การจัดประชุมวิสัยทัศน์การนี้นะครับก็จะเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานงานครับก็มี3ภาคส่วนแต่เรียนว่างานพืชสวนโลกอุดรธานีเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจคือมันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ม่ใช่เกิดขึ้นแบบคือเรามาจากความต้องการพี่น้องประชาชนจริงไม่ใช่ว่าส่วนกลางให้เราจัดนี้ไม่ใช่ครับผมความพร้อมเนี่ยผมเตรียมความพร้อมไว้9ด้านนะครับนี่ก็คือความพร้อมด้านแรกคือด้านของโครงการนะฮะเนื่องจากว่าโครงการตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมมาดำรงตำแหน่งเป็นรองว่าราชการจังหวัดในปี67ในเดือนกุมภาเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ
8: ม
7: ีแต่เรื่องของการประชุมเตรียมการคณะงานฝ่ายต่างๆพร้อมกับไปรายงานความคืบหน้าต่อสมาคมพืชสวนก็เกิดความอึดอัดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งมาปี68ประมาณเดือนเมษายนนะครับจึงได้เริ่มมีการก่อสร้างต่างๆคือเราถมดินไปแล้วตั้งแต่ปี67ปลายปีเนี่ยมอบไปแล้วแต่ฝ่าจะได้เริ่มดำเนินการก็ปี68ระยะเวลาปีกว่าป่าเนี่ยต้องขอชื่นชมทางกรมวิชาการเกษตรด้วยจังหวัดด้วยรวมทั้งบริษัทที่รับผิดชอบคือ NBM เนี่ยเขาทำงานคืบหน้าท่ามกลางสายฝนเรามีปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องฝนทั้งเรื่องดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์นักเราคงทราบกันว่าดินที่อุดรธานีก็มีโพแทสแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำต่างๆก็ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นจัดงานมหกรรมพุทธโลกตอนนี้ขอเรียนด้วยความมั่นใจว่างานคืบหน้าไป 80% ไม่ถึงวันที่1พฤศจิกายนก็ 100% แน่นอนส่วนความพร้อมด้านอื่นนะครับเรื่องที่ท่านพิธีกรได้ถามเนี่ยก็คือความพร้อมในเรื่องของประชาชนมีความพร้อมไหมผมเรียนว่ามันเป็นงานที่เกิดจากความต้องการพี่น้องประชาชนพร้อมแต่แรกครับแต่ถ้าจะพร้อมที่เราใช้คำว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานมหกรรมพุทธโลกเพราะนั้นการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันทุกภาคส่วนที่จะมาที่อุดรคนรู้จักอุดรธานีในฐานะที่อุดรธานีเป็นคนที่มีจิตใจงดงามอยู่แล้วเป็นเมืองธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความพร้อมเราเตรียมความพร้อมไว้หลายๆด้านทั้งพี่น้องประชาชนที่จะเป็นจิตอาสาพี่น้องประชาชนที่ต้องทำหน้าที่ในด้านต่างๆนะครับเรามีการอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ด้านภาษาแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นที่แทบไม่ต้องอบรมเลยก็คือความมีมารยาทความมีน้ำใจงามต่างๆแล้วเราก็เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะก็มีหลายๆด้านที่ผมจะพูดสนามบินเรามีสนามบินนานาชาติหลังจากมีสนามบินที่มีมาตรฐานแล้วเราได้คุยกับทางสายการบินกับทุกสายการบินนะครับเพื่อมีแคมเปญร่วมกันมีโปรโมชั่นร่วมกันมีการเดินทางมีการมาดูในพื้นที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยสายการบินต่างๆนอกจากนั้นยังต่างประเทศก็มาดูเช่นลาวเวียดนามจริงๆลาวเนี่ยผมไม่ได้เดินทางโดยสายการบินแต่ว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงจากทางประเทศจีนนะครับจีนตอนใต้เนี่ยมณฑลยูนานเนี่ยก็มีการเช่าเหมาลำมาจากหลายๆมณฑลเชื่อว่าในช่วงนั้นมันมีงานมหกรรมพุทธโลกแล้วมีทะเลบัวแดงด้วยรวมทั้งการท่องเที่ยวอื่นๆที่เชื่อมโยงกันส่วนทางรถไฟครับเรียนว่ารถไฟผ่านหน้าโครงการเลยนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นศักยภาพหนึ่งก็คือเราได้ให้มีการประสานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อมีสถานีรถไฟชั่วคราวครับก็จะจอดที่หน้างานเลยที่สำคัญคือไม่ตอนเนี้ยก็มีความคืบหน้าไปมากโดยใช้งบประมาณเป็นงบกลางแล้วเราก็จะให้ทางการรถไฟเป็นคนทำอาจจะเกิดความขุกขักในบางเรื่องในเรื่องการธุรการแต่ตอนนี้มีความพร้อมนะครับจะเริ่มลงมือในการทำงานที่สำคัญจะมีรถสาย4018ก็คือรถที่ญี่ปุ่นเขาบริจาคมานะครับเป็นรถท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ว่าการท่านก็บอกว่าจะจัดพิเศษเลยเป็นรถท่องเที่ยวพืชสวนโลกครับจากจังหวัดไหนหรือว่าจากอุดรเนี่ยมาลงที่หน้าพืชสวนโลกนี่คือการรถไฟส่วนคนที่เดินทางมาเนี่ยที่ผมว่าจะมากที่สุดนะครับคือมาเป็นคณะมาเป็นรถบัสเนี่ย
8: ใ
7: ช่เราได้เตรียมที่สถานที่ไว้แล้วแล้วมีจุดจอดรถถึง25จุดรวมทั้งจุดจอดรถที่ใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นที่วิไลการเกษตรเป็นที่สถานีการชาติที่9นะครับหรือเป็นที่อบต.กุศะใกล้ๆและมีชัตเทิลบัสวิ่งฟรีครับฟรีขึ้นฟรีมาที่งานนะครับรับส่งวันหนึ่งประมาณ30คันประมาณ5เส้นทางในจุดจอดรถหลังจากนั้นแน่นอนครับว่าอาจจะมีรถเป็นประเภทรถตู้นะครับรุ่นถือการกระจายรายได้สู่ชุมชนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางงานที่เชียงใหม่เนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่มีรายได้ดีมากนะครับเพราะ

0: พอแน่นอนการจราจรเมื่อคนมามากๆที่เราคาดว่าเป็นเรือนหมื่นถึง 30,000 คนได้ต่อวันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการคมนาคมการเดินทางไว้ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในจุดจอดรถเนี่ยยังมีเอกชนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อว่า1จอดรถ2มีจุดชาร์จไฟ EV 3มีห้องน้ํา4มีอาจจะมีร้านกาแฟเล็กๆนะครับเพื่อมีความสุขตลอดระยะเวลาในการเดินทางก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมหรือบางร้านบางที่นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งก็มีความตื่นตัวที่จะยอมที่จะรับให้เป็นที่จอดรถร้านสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่งคอมมูนิตี้มาร์เก็ตต่างๆหรือว่าเป็นที่จอดรถสาธารณะเนี่ยเขายินดีครับเพราะว่าคือเขาไม่ได้คิดค่าจอดรถนะฮะบางส่วนนี่คือคนจะได้ไปจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วเขาก็อาจจะจัดรถเสริมเพื่อ นำไปส่งที่หน้า งานวัฒนธรรมพืชผลโลกได้ด้วยครับ
1: โอ้โหแบบรวมจิตรวมใจนะของพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านรองพูดตรงนี้น่าสนใจมากว่าเป็นความต้องการจากประชาชนมาจากฐานของประชาชนจริงๆคือไม่ได้ถูกกำหนดมาจากเบื้องบนอุดรธานีเนี่ยจริงๆเขาก็มีฐานที่ดีอยู่แล้วนะในแง่ของประชาชนเองที่เผชิญที่ต้องเจอกับคนต่างชาตินะแล้วก็ได้ทำธุรกิจได้ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติมาโดยตลอดในเส้นทางประวัติศาสตร์ย้อนไปดูจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีชุมชนต่างชาติอยู่มากมายทั้งโลกตอนตกเวียดนามก็เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดในไทยแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดไหนจะมีลาวเวียงจันทน์ที่เชื่อมโยงเดินทางมาได้อย่างรวดเร็วสะดวกด้วยก็เป็นศูนย์กลางแล้วก็ทั้งในแง่ของความสำคัญของในตัวจังหวัดเนี่ยที่เป็นฮับนะเป็นเรื่องของศูนย์กลางในการเดินทางขนส่งที่ท่านรองเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ผมนึกถึงศักยภาพในฐานะที่เป็นฮับเลยนะของอุดรที่จะเชื่อมโยงจีนตอนใต้ลาวนะฮะแล้วไหนจะมีเวียดนามอยากจะทราบนะครับท่านรองว่าในส่วนของประชาชนคนอุดรเนี่ยเขามีเรียกได้ว่าความต้องการหรือว่าความคาดหวังอะไรในฐานะที่อุดรธานีในวันนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านแล้วก็ไหนจะมีทะเลบัวแดงที่ได้รับการตื่นตัวขึ้นมานะในช่วงกระแสบูมล่าสุดเนี่ยนะครับคนอุดรธานีพร้อมแค่ไหนแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับนักท่องเที่ยวกับกระแสของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลความเป็นฮับในยุคนี้ที่เมืองไทยเราก็พูดกันเยอะว่าจะเป็นฮับเนี่ยอุดรธานีจะเป็นฮับเล็กๆได้ไหมคนอุดรเนี่ยพร้อมเพียงใดครับท่านรอง
0: คือเรื่องของประการแรกที่ท่านพิธีกรถามว่าคนอุดรต้องการอะไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยประมาณ 2,500 ล้านนะงานมากรรมพืชผลโลกเนี่ยที่อยู่อุดรธานีไม่รวมการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานนี่ก็ประมาณ90ล้านเราจะมีการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่นำเสาที่อยู่กลางหนองแดออกนี่ก็ประมาณ20ล้านและการไฟฟ้าส่วนภาคโกนานำสายไฟลงดินตรงนี้ก็ประมาณการไฟฟ้าเขาสนับสนุนนะครับ35ล้านบาทเรามีการก่อสร้างทางแยกรถไฟไอ้ขออภัยทางแยกสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้เลี้ยวเข้างานว่าธรรมดามันต้องไปเลี้ยวกลับมาเนี่ยมันจะทำให้รถติดตรงนี้ก็งบประมาณสนับสนุนจากกรมทางหลวง25ล้านเพราะไม่รวม 2,100 ล้านนอกจากนั้นการประปาส่วนภาคยังสนับสนุนการหันน้ำใช้พัฒนามาโดยมูลนิธิชัยวนาแล้วก็ทางโครงการแลมผักเบี้ยวเข้ามาช่วยดูเพื่อเราจะแก้ไขปัญหาในอนาคตนะฮะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในน้ำเสียผมว่าเราลงทุนไปขนาดนี้ผมจะประมาณการรายรับนะครับว่ารายรับจริงๆแล้วมีประมาณทัก500ล้านบาทแต่เราใช้คำว่าขาดทุนคือกำไรเนื่องจากอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะหมุนเลยครับมันจะเกิดความหมุนเวียนขึ้นมาเนื่องจากว่าคนเราเดินทางมาก็ทั้งเรื่องของการคมนาคมเรื่องของที่พักอาหารมันจะเกิดการหมุนเวียนขายของที่ลึกการกระจายรายได้สู่ชุมชนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดคนเดินนะไม่ว่าจะเป็นคุณจะอยู่ตรงบริเวณไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะหาเสน่ห์ของอุดรธานีได้เจอทั้งเรื่องอาหารการกินในแนวทางแกสโตรนอมีเนี่ยเราเองเรามีอาหารเวียดนามมีอาหารจีนมีอาหารไทยมีอาหารที่เป็นลักษณะฟิวชั่นต่างๆรวมทั้งอาหารของชาวมุสลิมเราก็มีที่พักเรามีเป็นหมื่นห้องแต่การกระจายรายได้เหล่านี้เราไม่ได้นึกถึงแค่ทางจังหวัดสมมติว่าวันหนึ่งเรามีคนมาขนาดนี้แล้วเรามีที่พักพอไหมไม่พอหรอกครับเรายังนี่ กลุ่มสบายดีของเราเช่นบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพู ใครอยากจะไปสายโรแมนติกรูทให้ไปทางหนองบัวลำพูแล้วก็เลยแต่สายนาคีรูทสายมูเตลูเนี่ยครับไปหนองคายไปบึงกาฬหรือจะคำชะโนดในพื้นที่ของเรา นี่คือความต้องการความคาดหวัง ความหวังคือต่างประเทศเนี่ยเขาจัดงานมหกรรมทั่วโลกเพื่อรู้จัก

0: เมืองเขานะครับแต่คนรื้อทิ้งเลยของเรามันรื้อทิ้งไม่ได้เพราะเราช่างก็มาทางราชการแต่คนต้องรู้จักอุดรธานีแล้วครับเมื่อปักหมุดความเป็นเมืองอุดรธานีต่อไปเรามีงบประมาณต่างๆเรื่องงบลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโพแทสหรือเป็นการต่างๆนี่คือศักยภาพการพัฒนาจังหวัดนี่คือความต้องการที่หนึ่งเพราะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมีอย่างไรครับตื่นตัวและพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็พร้อมที่จะรับกระแสต่างๆที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าคนมาอุดรธานีเนี่ยนะเรามีเรื่องทางจิตวิญญาณคือมาแล้วเนี่ยมารู้สึกแล้วมาฮีลิ่งมามีความสุขเพราะเป็นเมืองธรรมะเป็นวิถีชีวิตวัดป่าเรารู้จักพระปฏิปทาของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเห็นเลยคือหลวงตามหาบัวถ้ามาอุดรธานีท่านต้องนึกถึงหลวงตามหาบัวแล้วก็ศิษยานุศิษย์สายท่านวิถีชีวิตวัดป่าที่มาแต่เช้าไปใส่บาตรเดี๋ยวนี้คนเดินทางมาโดยแต่เช้าโดยเครื่องบินแต่งชุดขาวมาเลยนะครับไปใส่บาตรนะนี่คือวิถีชีวิตของธรรมะเรามีพระสายปฏิปทาที่เป็นเมืองแห่งการภาวนาเมืองแห่งการรักษาใจเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยเรื่องธรรมชาติท่านนึกถึงทะเลบัวแดงได้เลยครับนี่คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นตัวอย่างเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำป่าบุงป่าทามลักษณะนี้อีกเป็นร้อยๆที่อุดรธานีที่เป็นความชุ่มมีความชุ่มน้ำมีพืชน้ำแล้วก็มีนกเป็ดน้ำที่บินมาแล้วก็มาใส่เรื่องความอบอุ่นอะไรต่างๆนี่คือธรรมชาติในลืมคำชะโนดด้วยนะครับแล้วมีภูฝอยลมด้วยมีหลายที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูพระบาทนะครับหรือ ที่ของทำงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปการรักษาป่าไม้อยู่ตลอดส่วนเมืองวัฒนธรรมครับผมเรียนอย่างนี้ครับไม่มีจังหวัดไหนในประเทศไทยที่มีมรดกโลกของสองแห่งครับ
1: ใช่
0: คือบ้านเชียง
1: ค่ะ
0: บ้านเชียงเติบโตมาจากงานฝีมืองานคราฟนะงานที่เป็นงานปั้นเพราะนั้นเขายังมีชุมชนเล็กๆที่เขายังทำอยู่คือเรื่องกลุ่มจุ้มเยาวชนเองเนี่ยยังร้อยลูกปัดยังทำอะไรต่างๆเป็นงานฝีมือส่วนของภูพระบาทเองนะครับมันเป็นเมืองผมเรียกว่าเป็นเมืองความศักดิ์สิทธิ์มีภาพเป็นสีประวัติศาสตร์มีหินเสมาต่างๆเรายังเชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งที่ไหนก็ไม่มีเท่าที่อุดรธานีมีมรดกโลก2แห่งนะครับก็เรียนท่านพิธีกรครับก็นี่คือความต้องการความรู้สึกอุดรธานีเรามียุทธศาสตร์ในการปรับหมู่เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับตัวที่หนึ่งเพราะนั้นความทันสมัยเนี่ยเราต้องใช้เรื่องความทันสมัยตรงนี้มาจับเช่นเรื่องของพลังงานต่างๆที่เรามีแนวทางที่จะทำโซล่าฟอตติ้งฟาร์มในงานมหกรรมพืชส่วนโลกเพราะเรามีพื้นน้ำตั้ง400ไร่เราใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะนี้มาในเรื่องของการควบคุมเรื่องของอาชญากรรมเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินเราใช้เทคโนโลยีนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะเข้าถึงที่จอดรถรู้จักความสะดวกสบายภายในงานและมันจะเป็นสแกนเมืองไปในที่ต่างๆได้ด้วยเช่นเราเป็นเมืองเกษตรอย่างไรนะครับเรามีสวนต่างๆมากมายสวนกล้วยหอมสวนมะม่วงหนองบัวซอหรือสวนอินทผาลัมสวนอะไรต่างๆนี่คือระฟังความทันสมัยอันที่สองคือเราเป็นเมืองไม้เพราะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยเราท่องเที่ยวเชิงคุณค่าเราไม่ได้มาเพื่อสวนโลกเพื่อต้นไม้สวยงามดอกไม้สวยงามเรามาหาความรู้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวิชาการเรามีการประชุมความเป็นเมืองไม้นะฮะมีกิจกรรมรองรับและอันที่สามคือความเป็นหับคือดอนธานีมันเป็นศูนย์กลางที่ผมพูดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนที่ตั้งมาแต่สมัย GI นะฮะถ้าไล่เรียงมาจนกระทั่งคนอุดรไปทำงานต่างประเทศที่ซาอุจึงเรียกว่าซาอุดรเราเติบโตมาอย่างมีทิศทางตั้งแต่กรมหลวงประจักษ์พาสร้างเมืองมาเพราะนั้นนี่คือความเป็นหับโดยตรงอยู่แล้วครับแล้วก็กับเราใกล้กับจีนตอนใต้ใกล้กับสปป.ลาว50กิโลเมตรเราเป็นเมืองบ้านที่เมืองน้องกับทางเวียดนามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอาจารย์ชนทั่วท่านพาไปคุยกับท่านกงสุลหมดนะครับจนเขาถึงได้เข้ามาบางส่วนมาจัดสวนนานาชาติเช่นสปป.ลาวครับเวียดนามเองก็สนใจแล้วก็จะพาคนมาท่องเที่ยวนี่ความเป็นหับมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของดอนธานีแต่เราก็ต้องเตรียมเมืองให้พร้อมนะครับในการที่จะเป็นหับในรูปภูมิภาคนี้ครับคืองานแม่คำพืชสวนโลกเนี่ยเราอาจจะมอง ผิดทิศผิดทางไปกันนิดนึงที่ในบ้านเราเนี่ยมักจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเราเอาตัวเลขมาจับว่าวันหนึ่งคนมาเท่านี้คูณเข้าไป 1,000-2,000 เราก็ได้ตัวเลขมาเยอะๆได้ตัวเลขที่มีมูลค่าสูงแต่จริงๆแล้วตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของความทำในเรื่องของฮีลิ่งเนี่ยก
1: ็
0: คือเราเองเนี่ยเราต้องการให้เมืองอุดรธานีเนี่ยเราเติบโตไปเพื่อว่าคนเรามาเนี่ยท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มาในอุดรเนี่ยเป็นเมืองแห่งการรักษาใจเมืองแห่งการภาวนานะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นไม่ว่าเราไม่ได้เน้นว่าเราเองเนี่ยจะเป็นหมุดหมายเรื่องของการนักท่องเที่ยวอย่างเดียวการเติบโตครับท่านพิธีกรถ้าจัดงานพิษณุโลกต้องเติบโตไปแบบเป็นเมืองเกษตรครับเพราะนั้นเป็นเมืองที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเมืองสีเขียวเราเองดูว่าสวนผลไม้เราเป็นยังไงพืชผักเราเป็นยังไงเกษตรเราจะเติบโตเป็นเหมือนเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเพราะนั้นทิศทางของเรามันต้องปักหมุดให้ชัดเจนแต่ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่จัดในพื้นที่ชุ่มน้ำไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่จัดในพื้นที่ชุ่มน้ำผมเลยเรียนว่าแล้วเราส่งหมุดหมายนี้ต่อไปที่โคราชอย่างไรโคราชก็เติบโตบนทิศทางที่ต่างกันนะครับที่ต่างกันว่าทิศทางที่ตอนนี้ที่เป็นกระแสว่าจะจัดที่ไหนเนี่ยผมเองไม่พูดถึงจุดนั้นนี่ขวานนะครับแต่อำเภอคงเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีแต่ว่าจังหวัดรอบข้างเองก็ตื่นตัวเช่นขอนแก่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีสนับสนุนเรื่องที่พักเรื่องอาหารอะไรต่างๆจนผมไม่ทราบว่าทางโคราชจะเติบโตในทิศทางไหนแต่ว่าอุดรธานีจะส่งความรู้ต่างๆให้กับทางโคราชหรือจังหวัดอื่นๆที่พร้อมจะจัดงานมหกรรมพุทธโลกแบบไทยซีครับแต่อนาคตเนี่ยไทยเอไทยบีคงไม่ค่อยมีใครจัดเพราะว่าจัดแล้วท่านต้องรักษาพื้นที่เนี้ยอย่างอุดรธานีเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการเลกาซีแผนดูแลพื้นที่เนี้ยประมาณเดือนละประมาณ4ล้านครับไม่รวมอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการส่งความรู้ต่างๆด้านเนี้ยคือเราห่างจากเชียงใหม่นานมาก
2: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปี4954เพราะนั้นอุดรธานีเองแทบจะเรียนรู้เองครับผมเรียนอย่างนี้เลยฮะแทบจะเรียนรู้เองจนกระทั่งเราสามารถเป็นศาสตร์หรือเป็นขับเคลื่อนแบบศาสตร์องค์ความรู้เรื่องพืชสนโลกจนจบด็อกเตอร์ได้อย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆแล้วก็เป็นเรียนรู้เรื่องศาสตร์ประชาแล้วส่งเหล่านี้ให้กับทางเมืองอื่นได้ทางโคราชเองก็สอบถามเรามาเป็นประจำว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพื้นที่เป็นที่สาธารณะท่านต้องไปขอใช้ขอถอนสภาพเอาเป็นว่าเรื่องรถไฟท่านก็ต้องมีเรื่องสถานีรถไฟชั่วคราวอะไรต่างๆเรื่องน้ำสำคัญถ้าพื้นที่นั้นไม่มีน้ำไม่มีทางมันไม่มีทางที่มีต้นไม้ได้ท่านจะไปหาจัดการน้ำแบบศาสตร์พระราชาเพราะนั้นการดึงน้ำมาของอุดรเนี่ยเราผันน้ำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีสถานีควบคุมน้ำมีฝายพับได้อะไรต่างๆเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ว่าเราจะส่งต่อและในอนาคตการส่งต่อของนนทานีคือสูตรเรียนรู้ครับสูตรเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผมดูว่าในทิศทางต่อไปตรงนี้ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านน้ำป่าต้นไม้และเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะทำให้เห็นว่าอุดรธานีเราต้องเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนอย่างไรคุณจัดการขยะอย่างไรจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรจัดการน้ำจัดการดินยังไงนี่เป็นเรื่องที่ทำให้อุดรธานีทำได้ไหมครับว่าในอนาคต PM 2.5 ลดลงถ้านึกถึงอุดรธานีก็มาแบบฮีลิ่งที่ผมบอกเนี่ยมารักษาใจมาธรรมมาอยู่กับธรรมะธรรมชาติว่าทำเมืองต้องเติบโตไปอย่างนั้นเป็นเมืองทางจิตวิญญาณและเรื่องการเกษตรแต่เราไม่ลืมเรื่องความทันสมัยเรื่องสมาร์ทเรื่องสมัยเรื่องของการเป็นหับเพราะนั้นมันก็จะเป็นควบคู่กันไปครับผมอยากเรียนบริกรครับท่านผู้รับชมรับฟัง
1: แต่ผมนี่คือสิ่งที่เราคิดมาเสมอว่าอุดรธานีนี่มีความโดดเด่นและไม่มีใครเหมือนกันก็คือต้อง อยู่กับสิ่งที่เป็นคู่ขนานกันเลยเนาะทั้งโลกความเป็นสมัยใหม่โลกความเป็นสากลขณะเดียวกันก็ยังคงมีศักยภาพที่แข็งแรงเรื่องของวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตและศาสนาและการฮีลใจเป็นจังหวัดที่น่าจะเป็นต้นแบบได้ในหลายๆเรื่องจริงๆตรงนี้ก็น่าส่งเสริมและท่านรองเองก็พูดถึงการจะมีคลัสเตอร์การจะแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับจังหวัดรอบข้างนะที่ โอ้จะได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับศักยภาพที่อุดรธานีตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านรองก็เลยถือโอกาสนี้ในการถามว่าแล้วอะไรคือปัจจัยที่เราจะประสบความสำเร็จในการที่จะรักษาไดนามิกตรงนี้หรือว่ารักษาศักยภาพตรงนี้ให้เป็นไปในระยะยาวๆต่อไปในฐานะเมืองหนึ่งของไทยที่จะพัฒนาในการรับเอางบประมาณมาในการดูแลบริหารจัดการด้วยตัวเองทั้งดินน้ำธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภคเพื่อรองรับกับงานนี้แต่ขณะเดียวกัน เราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหากจะมีบางจังหวัดหรือบางเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาทำอย่างอุดรธานีบ้างเรื่องอะไรที่ควรจะต้องดูแลก่อนเลยในการที่จะทำให้การจัดงานหนึ่งงานระดับเนี่ยนะครับมันยั่งยืนได้และเกิดประโยชน์ได้จริงๆเรื่องสาธารณูปโภคไหมเรื่องน้ำไหมอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่อุดรธานีคิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบต่อไปว่าเมืองหนึ่งเนี่ยแน่นอนอุดรธานีเนี่ยก็คงจะพัฒนาจากนี้ไปนะแล้วก็ถือโอกาสในการพัฒนางานลักษณะนี้นะในงานเฟสติวัลพืชสวนโลกเนี่ยให้เป็นหมุดหมายเป็นจุดตั้งต้นที่อุดรธานีจะได้แก้ปัญหาเรื่องต่างๆด้วยนะตรงนี้อะไรที่จะเป็นเคล็ดลับต่อไปนะท่านรองผู้ว่าครับ
0: คือผมได้เรียนแล้วว่าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างประเทศจีนเขาจัดที่คุณหมิงจัดที่เฉิงตูฉงซิ่งอะไรเนี่ยเขาจัดเพื่อรู้จักเมืองนะฮะแล้วเขาก็พัฒนาเมืองต่ออย่างที่ผมเรียนว่าเราจะพัฒนาเมืองไปทิศทางใดแต่อุดรธานีเนี่ย เราไม่ใช่แค่ว่ารู้จักเมืองนะครับแต่ว่าเราจะรักษาตรงนี้ไว้ด้วยได้อย่างไรที่ท่านพิธีกรถามนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นโจทย์เรื่องเลกาซีแพลนมากๆเลยว่าเราจะต้องรักษาไว้ตรงนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรเพราะนี่คือแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับและเป็นการจัดงานคืออย่างนี้นะครับคนมาท่องเที่ยวในเชิงที่มาท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชโลกหนึ่งคือมาดูสวนนะฮะมาดูสวนสวยๆสวนต้นไม้มีพืชชุ่มน้ำเราต้องมีแน่แหละแล้วก็เรื่องต้นไม้หายากมาดูสวนนานาชาติมาดูสวนองค์กรอย่างสวนนานาชาติที่เรามีประมาณ17ประเทศเนี่ยเรามาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเขามันเป็นความคุ้มค่าและเวลาเราไปนำเสนอในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้จักเราผ่านสวนสวยเนี่ยครับผ่านต้นไม้ผ่านธรรมชาติผ่านการจัดงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะดูแลตรงนี้ไว้ได้อย่างไรผมเชื่อว่าหนึ่งที่ต้องดูแลอะไรคือหนึ่งงบประมาณทางราชการเราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องความคุ้มค่าแต่เรื่องที่สำคัญคือเมืองอุดรธานีเราเป็นเมืองพระเมืองพระอริยสงฆ์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจครับใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทุ่งใจขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงผมมองว่าสำเร็จได้ด้วยใจคือความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวดอนธานีพร้อมกับส่วนราชการจะต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้นะครับที่ท่านพิธีกรถามว่าจะทำให้ได้ยังไงเป็นความยั่งยืนได้ไงแน่นอนครับเราต้องจัดการเรื่องขยะตรงนั้นแหลมผักเบี้ยมาแนะนำเราว่าควรจะจัดการขยะแบบขยะอินทรีย์ถ้าเรามีต้นไม้กิ่งไม้แล้วจะทำไงมันหมุนเวียนกลับมาแล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและระดับโลกนะครับที่เราจะทำให้แล้วเราก็จะสามารถที่จะทำให้คนรู้จักเมืองของเรานะครับรู้จักเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เราจะดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จส่งไปรุ่นต่อรุ่นนะครับทั้งเรื่องต่างๆที่ผมได้เรียนไว้แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่เราเป็นเมืองแห่งการภาวนาเมืองของครูบาอาจารย์ที่เราต้องดูแลพื้นที่นี้ไว้ครับไว้ยัดเรียนครับ
1: เดี๋ยวจะให้ท่านรองเนี่ยเชิญชวนหน่อยละไม่มีอะไรต้องพูดแล้วได้ฟังรายละเอียดมันทั้งหมดนี้รู้สึกว่าภาคภูมิใจรู้สึกอยากจะเอาใจช่วยแล้วก็เห็นความหวังจริงว่าดอนทันนีน่าจะเป็นโมเดลสำคัญมากๆให้กับอีกหลายเมืองก็รวมถึงในระดับกว้างขึ้นด้วยระดับประเทศเลยนะเผื่อๆอาจจะเป็นระดับสากลด้วยนะครับท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่จัดนานเลยนะท่านรองเชิญชวนหน่อยครับให้นักท่องเที่ยวให้ใครก็ตามเนี่ยได้มาร่วมสนับสนุนว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เดินทางมาอุดรธานีมามีความสุขกันที่นี่ครับ
0: ผมอย่างนี้นะครับว่าภาพของท่านที่อยากจะมองเห็นที่อุดรธานีคืองานมหกรรมพืชสวนโลกทำไมต้องมาใช่ไหมครับทำไมต้องมางานมาดูสวนสวยๆนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะคนเราถ้าเราไม่เข้าใกล้ธรรมชาติเราห่างต้นไม้ห่างเสียงนกมานานหรือยังครับถ้านานแล้วเรากลับมาอบกอดต้นไม้กันวันหนึ่งคนมาเที่ยวหมื่นคนถ้ามีคนสักพันคนรักต้นไม้รักเสียงธรรมชาติอยู่กับตัวเองจิตอยู่ในตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกผมว่าเป็นความคุ้มค่าแล้วครับเพราะนั้นขอทุกท่านครับได้ให้โอกาสมา ท่องเที่ยวที่อุดรธานีเมืองฮีลิ่งเมืองแห่งการรักษาใจเมืองแห่งความสงบด้วยธรรมะธรรมชาติ

0: จังหวัดของเราเนี่ยถ้าเราช่วยกันแล้วก็ทางอีสานเรามาเที่ยวทั้ง 20% ส่วนจังหวัดอื่นๆนะ 5% ของจำนวนประชากรแล้วเราเที่ยวมาด้วยตนเอง2เที่ยวผ่านทัวร์เองก็มีรายได้นะครับสมาคมนักธุรกิจเองก็มีกำลังใจที่จะทำดูแลเรื่องคุณภาพมันก็ต่างกันเราไปไหนเราไปได้สบายถ้าเที่ยวผ่านทัวร์ก็ทำให้เขาก็มีรายได้คนก็มีรายการและกระจายรายได้ถูกชุมชนเพราะนั้นเราจริงๆขอเชิญชวนพี่น้องในประเทศไทยทุกคนมาให้กำลังใจกันมาเรียนรู้กันมาดูว่าอุดรเรามีอะไรเรามีความพร้อมหลายด้านนะครับผมนอกจากนั้นพี่น้องชาวต่างประเทศท่านตามมาดูสวนสวยของท่านแล้วสมาคมที่เป็น FC ของงานมหกรรมพื้นโลกเขาจะมาจากทั่วโลกเลยนะครับมาจากทั่วโลกไม่ได้แบ่งชนชั้นวาศาสนาใดๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมเขาก็ภูมิใจที่เราดูแลเขาเรามีอาหารฮาลาลเรามีที่พักอะไรต่างๆเรามีที่ละหมาดอะไรต่างๆเขาก็พึงพอใจแล้วที่เราดูแลพี่น้องไม่มีความแตกแยกเพราะนั้นเรายินดีต้อนรับพี่น้องทั้งประเทศไทยทั้งในภูมิภาคและพี่น้องทั่วโลกนะครับที่จะมาเยือนอุดรธานีเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกๆคนครับ
1: เอาใจช่วยทางจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านรองผู้ว่าครับขอให้ประสบความราบรื่นแล้วก็งานประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณฟังคุณผู้ชมครับนั่นก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีณัฐพลวิถีเห็นได้ชัดแล้วนะครับอุดรธานีมีศักยภาพมากมายเพียงใดและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เมืองที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้นั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วนะครับและมหากรรมพืชสวนโลก2569ก็จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่จะทำให้อุดรธานีมุ่งไปสู่เส้นทางเหล่านั้นได้รวดเร็วและก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอุดรธานีคงจะนำเสนอโมเดลดีๆให้แก่เมืองอื่นจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่เราจะคาดหวังต่อไปและคงจะได้อัปเดตกันนอกเหนือจากนี้แหละครับอย่าลืมตามครับอย่าลืมเดินทางไปท่องเที่ยวกันสำหรับมหากรรมพืชสวนโลก2569ซึ่งจะจัดขึ้นยาวนานหลายเดือนเลยละครับเริ่มต้นตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับวันนี้วันชายจิตวงต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิก

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนวัฒรัตน์ วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยพร้อมมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแบบที่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบ ทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชาววิสาปทุมมารายงาน
1: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2ที่ระบุว่านโยบายที่นำมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ควบคู่กับมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าประเทศช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนนายลีไทฮุงยังคาดการว่าแนวโน้มเช่นนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลงเนื่องจากมาเลเซียพิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจและโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างจีนและมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ

ทศมะราชัยครองใจชาติทรงครองราชครองรัฐครองฉัตรศรีเฉลิมพระคุณอุ่นล่าอุ่นธานีพระบารมีปกถิ่นแผ่นดินไทยเทิดพระจอมราชันเป็นขวัญมิ่งพระชนยิ่งยืนยงอสงไขยครองกมลชนทั้งล่าเป็นมาลัยถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

เฉลิมพระชนพรมงคลทั่วทิศล่าพระเปี่ยมล้นเมตตาประชาสารน้อมสืบสารพระราชปณิธานพัฒนางานสาธารณสุขไทยปวงแพทย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมภักดีอุทิศตนกุศลใหญ่ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนไกลสถิตในใจราษฎร์นิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพิมพ์ปรัชญาภัทรศรีวงศ์ชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

0: พระทรงญาติผู้เรืองนามสยามมินสิริความบารมีแผ่คุ้มเกตเก้าเฉลิมพระชนมพรรษาสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลมิ่งขวัญล่าของนรชนแซ่สองก้องแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจสืบวิถีพระชนกาบำบัดทุกข์บำรุงประชาเทิดไทยองค์ราชันขออัญเชิญไตรรัตน์และถวยเทพทุกสถานอภิบาลพระภูบาลให้ทรงพระเจริญเทอญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย
1: ์ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
4: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
3: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
4: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
3: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
4: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
3: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
4: ใช่จ้ะช่ว วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
3: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั่งนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ทำความดีมีจิตอาสาใจพอเพียงเทิดไทยองค์ราชันท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นเวลาของรายการบุรีรัมย์เซาะแอ่ง 16:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวท.มุกดาหาร 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการเคาะประเด็นเป็นข่าว 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18:25 รายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยอัยการแผ่นดิน 18:40 รายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:25ท่านจะได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 รายการสาราวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการเพื่อนฝัน 23:00 ถ่ายทอดข่าวและเป็นช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคใหม่ในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานี 14:21ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกิดขึ้นได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรียวดิงหัวสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101จุดห้าเมื่อกี้แล้วติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเกิดมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะ
1: เอามาติดตามข่าวสารกับครม.นะคะได้มีการไฟเขียวนะกับการขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรการแห่งรัฐรายเดิมค่ะถึงวันที่30กันยายน2569นะคะส่วนบัตรเริ่มใหม่จะใช้สิทธิ์พร้อมกันค่ะ1ตุลาคม2569นะคะซึ่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะวุฒิเชื้อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าที่ประชุมครม.ก็มีมติเห็นชอบนะคะให้เรื่องการอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมบอกว่าสิ้นสุดนะวันที่31กรกฎาคม2569เป็นวันที่30เมื่อกี้ก็สิ้นสุด31กรกฎาคม2569นะคะเป็นสิ้นสุดนะ31สิงหาคม2569นะคะพร้อมกับขยายนะเวลาการใช้บัตรการแห่งรัฐรายเดิมค่ะอันนี้บอกว่าไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่าจะเริ่มใช้พร้อมกันนะคะในวันที่1ตุลาคม2559ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรับทราบในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนะคะมาติดตามในส่วนที่ทางครม.ก็จะมีการเห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะในเกณฑ์คนรถนะคะก็ทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะซึ่งเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าครม.ก็เห็นชอบค่ะในเรื่องแนวทางการทบทวนข้อมูลนะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนนะคะซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มเนี้ยเข้ามายื่นอุทธรณ์หรือว่าร้องเรียนก่อนดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเป็นเกณฑ์บุคคลนะคะที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือกรณีนักเรียนนักศึกษานะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือว่านักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือผู้เรียนการเรียนรู้นะเพื่อคุณวุฒิตามระดับนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ2เกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายรับได้รับสิทธิ์นะคะกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมค่ะมาดู 2.1 นะในเรื่องของหุ้นนะคะก็คือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะ 2.2 ค่ะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะส่วนข้อ3ค่ะเป็นเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือเก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์นะคะโดยฐานข้อมูลที่ของTSD นะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมต่ำมากตามที่ TSD กำหนดค่ะ 4. เกณฑ์บุคคลนะคะที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์นะคะกรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัตินะคะบัญชีถือครองตราสารหนี้นะคะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะหรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะ 5. เกณฑ์รถนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถ เว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีนะคะรถยนต์สำล้อรถยนต์สำล้อค่ะรถยนต์4ล้อเล็กนะคะรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะส่วนข้อ 5.1 ก็คือในเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นแต่เป็นจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะส่วน 5.2 ค่ะเป็นเรื่องของรถยนต์รถพ่วงนะคะแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมนะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนะคะนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เราฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมันได้กับ FM 101จุดเด่นให้เป็นการติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรียวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะ
1: มาติดตามกันต่อนะคะครม.ก็ไฟเขียวขยายเวลาในเรื่องของแวก 7% ไปอีก1ปีนะคะถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะเป็นการพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยนะคะโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาธิเรศค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลราษฎรกรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวกออกไปอีก1ปีค่ะซึ่งทางนางสาวรัชดาก็บอกอีกนะคะว่าสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2559ออกไปอีก1ปีนะคะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2559นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะโดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 นะคะไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 ค่ะรวมภาษีท้องถิ่นนะคะเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีนะคะการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7 จะช่วยลดผลกระทบเนื่องจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถที่จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายนะคะรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนนะคะอาติดตามกันต่อนะคะกับทางในเรื่องของรัฐบาลนะจะมีการเปิดขายนะคะบัตรพันธบัตรค่ะออมพลัสนะผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้นะคะดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ย้ำนะคะในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาธิเรศก็ส่งประจำสำนักนายกนี้ก็มีการเปิดเผยนะว่าขอประชาพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งนะคะถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมเปิดขายหรือว่าเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะคะในวันที่31กรกฎาคม2559ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะคะโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้นะซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะโดยพันธบัตรจะอายุ3ปีนะคะให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีค่ะแล้วก็พันธบัตรอายุ10ปีนะคะก็จะให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ plus นะคะก็ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมนะคะก็คือ plus ทุกเดือนค่ะก็คือเปิดขายเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัดผลตอบแทนก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนนะคะพลัดตลาดรองก็คือซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมนะคะซึ่งนางสาวรัชดาก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องการขายในครั้งเนี้ยพี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านในช่องทางเหล่านี้นะคะก็คือ Walletนะคะสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกว่าเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทค่ะเริ่มวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะคะ2ในช่องทางของบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะก็จะเปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทนะคะผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มวันที่3-5สิงหาคมนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสค่ะก็เป็นทางเลือกนั้นในการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายแล้วก็ให้ผลตอบแทนเหมาะสมค่ะทุกบาทที่ออมจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองนะคะพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารจากท่านนายกกันก็ได้มีการ การเร่งรัดทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะคะ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะขณะที่ทีมประเมินนานาชาติให้เกรด A ความพร้อมของไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559ครั้งที่2ทับ2559นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยท่านนายกก็ระบุนะคะว่าก่อนเริ่มการประชุมในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2559นั้นซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะโดยระยะเวลาเตรียมการก็77วันนะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะพร้อมเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะทั้งด้านสาธารณูปโภคด้านพิธีการด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุมระดับโลกครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาประเทศค่ะซึ่งก็จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสมากมายเลยค่ะทั้งด้านในด้านของการค้าเศรษฐกิจการเมืองภาพลักษณ์นะคะโดยมีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมผู้นำเอปิกหรืออาเซียนนะคะขณะที่ทางกระทรวงการคลังเอเนียในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการก็ระบุนะคะว่าการเตรียมงานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเดือนล่าสุดเนี่ยทางทีมงานจากธนาคารโลกแล้วก็ IMF เนี่ยได้เข้ามาตรวจประเมินความพร้อมของไทยนะคะซึ่งไทยได้เกรด A ในภาพรวมค่ะพร้อมจัดการนะคะข้อห่วงใยต่างๆเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะคะนี่เป็นเรื่องราวของสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101จุดจนให้มีการติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันนำคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารนะคะจากทางกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะก็เร่งประสานโรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะว่าจากกรณีประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยได้ไปรับบริการจริงนะคะแล้วก็กังวลนะถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วก็หน่วยบริการพร้อมตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการกล่าวย้ำว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็มีการดำเนินการตรวจสอบทันทีค่ะหลังได้รับแจ้งนะคะโดยได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดพบนะคะว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกตินะคะไม่พบความผิดพลาดของระบบค่ะแล้วก็การแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการนะคะส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลนะคะรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะค่ะพี่น้องประชาชนตรวจพบนั้นในเรื่องของประวัติการรักษาหรือว่ารายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถที่จะแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่1โรงพยาบาลนะคะหรือว่าหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการนะคะหรือว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็2ก็คือระบบหมอพร้อมค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายนะคะรวมบริการสุขภาพดิจิทัลนะคะซูเปอร์แอปนะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วก็ติดต่อหน่วยงานในเรื่องของการบริการได้สะดวกรวดเร็วในแอปเดียวนะคะผ่านระบบMOPH PHR หรือว่าประวัติสุขภาพทรอนิกในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกและแสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆค่ะให้สามารถที่จะตรวจสอบนะย้อนหลังนะคะว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือว่านำเข้าจากหน่วยงานใดนะคะผู้บันทึกข้อมูลเป็นใคร

เรื่องการป่วยหนักซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะหรือว่า DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่21กรกฎาคม2559นะคะพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะหรือว่าไข้ฉี่หนูนะคะสะสมรวมแล้วเนี่ยก็คือ 2,190 รายค่ะอัตราป่วย 3.32 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต30รายนะคะอัตราป่วยตายร้อยละ 1.37 นะคะขณะที่โรคเมลิโอยโดซิสหรือว่าโรคไข้ดินนะก็มีการพบผู้ป่วยแล้ว 1,654 รายค่ะอัตราป่วย 2.51 ต่อประชากรแสนคนค่ะและเสียชีวิตนะคะ77รายอัตราป่วยตายร้อยละ 4.66 ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความรุนแรงของโรคและความเสี่ยงของการเสียชีวิตนะคะกลุ่มอายุนะที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดเลยทั้ง2โรคนะคะอาจจะมีกลุ่ม60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มอายุ 50-59 ปีนะคะส่วนกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสดินหรือว่าแหล่งน้ำขังค่ะผู้มีบาดแผลนะคะรอยถลอกหรือว่าผิวหนังเปื่อยชื้นนะจากการแช่น้ำลุยโคลนเป็นเวลานานนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราป่วยโรคไข้ฉี่หนูสูงสุดนะสูงที่สุดเลยก็คือทางภาคใต้นะคะแล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะส่วนโรคไข้ดินที่พบอัตราป่วยสูงที่สุดก็คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมาดูในส่วนของโรคเลปโตสไปโรซิสกันหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูนะเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์นะคะโดยเฉพาะหนูนะคะวัวนะคะโคกระบือนะสุกรนะคะหรือว่าหมูนั่นเองหรือสุนัขนะคะสัตว์เลี้ยงของท่านนะแล้วก็เชื้อมันจะสามารถปนเปื้อนในน้ำนะคะดินหรือว่าโคลนนะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากได้นะหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันนะแล้วก็มีปวดศีรษะด้วยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังนะคะมีตาแดงนะมีคลื่นไส้อาเจียนหากอาการรุนแรงก็อาจจะเกิดในเรื่องภาวะไตวายตับวายนะคะเลือดออกในปอดแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะคะมาดูสำหรับโรคเมลิโอยโดซิสหรือว่าโรคไข้ดินกันบ้างอันนี้บอกว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในดินและน้ำค่ะซึ่งพบได้ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะเชื้อสามารถจะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบาดแผลแล้วก็เยื่อบุผิวหนังนะคะการสูดดมละอองฝุ่นดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่ารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 4-9 วันนะคะบอกว่าบางรายอาจนานเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีนะคะผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงไอนะคะหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าอาจจะมีฝีหนองบริเวณผิวหนังนะคะปอดตับหรือว่าม้ามนะคะในรายที่มีอาการรุนแรงนะบอกว่ามักมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคตับนะคะหรือว่าโรคปอดเรื้อรังผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการป้องกันโรคทั้งสองได้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงค่ะในการเดินลุยน้ำนะคะหรือว่าย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าค่ะโดยไม่จำเป็นโดยหากจำเป็นนะจะต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทถุงมือยางนะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนะคะหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดค่ะแล้วก็หลังจากการลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดนะคะรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือว่าฝนตกหนักลมแรงค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะมาดูทางด้านของนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ย้ำเลยว่าควรสังเกตอาการของตนเองนะคะหากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหรือว่า
ายใจเหนื่อยหรือว่ามีบาดแผลติดเชื้อหลังลุยน้ำสัมผัสดินหรือว่าโคลนเนี่ยไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือดินเพื่อช่วย

0: ให้แพทย์วินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากโรคเลปโตสเปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูนะจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะขณะที่โรคเมลิออยดูซิสหรือว่าโรคไข้ดินนะคะอาจแสดงอาการได้ตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายเดือนหลังสัมผัสเชื้อนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนนะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422นี่เป็นเรื่องราวข่าวสาร
1: ทั้งหมดในรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันค่ะสำหรับช่วงท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรียวจริงหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าดาวพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ส ซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทั้งนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
7: ในกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตนออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้โดยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและหนักมากจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันจึงควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ออนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

พระทรงญาติผู้เรืองนามสยามมินสิริความบารมีแผ่คุ้มเกตเก้าเฉลิมพระชนมพรรษาสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ผลมิ่งขวัญล่าของนรชนแซ่สองก้องแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจสืบวิถีพระชนกาบำบัดทุกข์บำรุงประชาเทิดไทยองค์ราชันขออัญเชิญไตรรัตน์และถวยเทพทุกสถานอภิบาลพระภูบาลให้ทรงพระเจริญเทอญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ทศมะราชัยครองใจชาติทรงครองราชครองรัฐครองฉัตรศรีเฉลิมพระคุณอุ่นล่าอุ่นธานีพระบารมีปกถิ่นแผ่นดินไทยเทิดพระจอมราชันเป็นขวัญมิ่งพระชนยิ่งยืนยงอสงไขยครองกมลชนทั้งล่าเป็นมาลัยถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวช่อรักอินทนนท์สถิติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

0: เฉลิมพระชนพรมงคลทั่วทิศล่าพระเปี่ยมล้นเมตตาประชาสารน้อมสืบสารพระราชปณิธานพัฒนางานสาธารณสุขไทยปวงแพทย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมภักดีอุทิศตนกุศลใหญ่ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนไกลสถิตในใจราษฎร์นิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพิมพ์ปรัชญาภัทรศรีวงศ์ชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: พ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
3: ่เท่ากับ2สิลูก
2: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
3: ่4ไงลูก
2: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
3: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
2: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
3: ไอ้ยะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสรานพระภูบาลปราดโรคากรองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเจริญศรีวงสมผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์

อัญชลีน้อมเสียรเกล้าบังคมบาทถวายราชสดุดีศรีสมัยพระบารมีแผ่ทั่วราฟ้าเกิดไกลรอเลี้ยงไทยร่มเย็นทั้งเขตคามทรงสืบสารราชธรรมล้ำประเสริฐสุขจึงเกิดทั่วแคว้นแผ่นดินสยามเฉลิมพระชนทรงพระเจริญเนิ่นนานงามเป็นร่มเกล้าชาวสยามนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์ภัทรวัฒน์นินแก้วบวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ต่างมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอุทิศพระวรกายและพระปีชาญาณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งยังพระราชทานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักชัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคงขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชและพระมหาบุรพกษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพราดมัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและอุปัตถวันตรายทั้งปวงมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลดังพระราชหฤทัยปรารถนาขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: รี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1: กดครั้งเดียวได้ตั้ง 10,000 บาทเลยหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เทิดทศมราชันมิ่งขวัญราชวรโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสิริมงคล28กรกฎาชาวประชาสองสรรเสริญสดุดีข้าพระพุทธเจ้าเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านน้อมสักการเทิดพระคุณเหนือเกศีกรองอักษรามาลัยด้วยภักดีถวายพระพรพระภูมิทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายคำเหลืองภาษีประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่พร้อมด้วยเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่

สิริมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทศมะราชาสง่าศรีโรงเรียนสร้างสุขเทิดพระมหาบารมีรวมฤดีกรองอักษราเป็นมาลัยอาราธนาจตุรพิธพรมงคลพิสิทธิ์ผลภูลเกษมนิรัติสัยสายใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกดวงใจน้อมพรชัยถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางภารดีกุลวงศ์ประธานนักเรียนพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: ขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคลอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
6: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุถังเก็บคลอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 นวันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้านนายสุภโชคลาวองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคลอรีนที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสท.ได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสท.ในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานอัยการสูงสุดและกรมบัญชีกลางว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

สางก้าฟ้าที่สุดเอกองอุดวชิระสง่าสวงชโลมรัตตลัดโลกล้างโศกพวงเมื่อกับช่วงโชดเกื้อเพื่อประชาวชิระไทยคือไทยวชิระแกล่งแม้ลมแรงเหี้ยมโหมเข้าโถมผานิหวาดไหวใดธรรมอะธรรมมายิ่งทะก้าทะแกล้วแน่วความดีตรงสืบสารรักษาต่อยอดกิจเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สุขีรัดดินน้ำป่าฟื้นคืนชีวีเพื่อพอมีพอกินอย่างเพียงพอหลากโครงการล้านคำผลร่ำไขกรุณาที่คุณไทยหลั่งไหลหล่อบำบัดทุกสุขสร้างทางละออล้วนเกิดก่อชีวิตดีมีธรรมมาวชิระทะท่างกลางใจรากเป็นขวัญชาติเลอล้วนท้วนพิสาส่องสว่างกลางใจไทยประชาขอทะเป็นนิ่งล่าฟ้านิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดร.วิสิทธิ์มุ่งนากลางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การ

รกฎาคมเรียนการจบขอน้อมนบพระนฤบดินทร์ปิ่นอดิศรพร้อมอัญเชิญเทพไทยถวายพระพรพระปรเมนตระมหาวชิราลงกรณ์มิ่งขวัญเหล่าของไทยขอภัยพานจงนิราชปราศไปสิ้นพระสยามินจงเกษมสุขนิรันดร์ไสยเจริญพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระมิ่งเกล้าพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพลชัยสุปัญญาผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การ

พิสารสิงห์สวัสดิ์ล่าทอดนามพระภูมินทศราชเรื่องพยศจลัดจ้าแต่สองพระชนเฉลิมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนุชรัตน์สิทธิสินชัยศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษา

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภ
1: ั
0: ย
1: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เราสิไปไสน้ำใครว่าสิไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปไกลคักแค่ขอไปนั่งแน่ได้ได้มาที่ล่ะเจ้าสิเดินห้างไก่เอารถไปเช็คสภาพเช็คน้ำมันเช็คล้มยางแล้วไปก่อนสิเดินห้างนั่นเช็คเบิร์ดแล้วจ้าดีดีดีแล้วก็อย่าลืมขาดเข็มขัดนิรภัยศึกษาสินห้างให้เรียบร้อยนี่น้ำใจกับคนใส่รถใส่ถนนอย่าขับรถไวอย่ากินเหล้าง่วงก็จอดนอนเข้าใจบ
3: ่ดูแล้วดูแล้ว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาคอยก่อนคอยมานี่คือรถอยู่

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.25 เมกะเฮิรตซ์จะนิพายติดตามรับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้ค่ะ
1: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
2: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปัดบุตรน้ำกันมองนี่
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
2: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอินสาใต้ประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ9จังหวัดเครือข่ายด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายพบกับชมพู่ภัชริดาผู่ฝังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะคะข่าวสารมาฝากกันนะคะกับหลากหลายช่วงของรายการเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงนโยบายภาครัฐนะคะช่วงแรกเนาะก็มีข่าวสารเกี่ยวกับรัฐบาลมาอัปเดตกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะการทบทวนสิทธิ์ต่างๆนะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประชุม IMF World Bank ด้วยนะคะมาฝากกันในช่วงแรกนะคะและในช่วงที่2นะคะกับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะกับเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะก็พลังงานดีๆเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะและในช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้เป็นเตือนภัยนักศึกษานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่รับชมรับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะของเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะอย่าลืมทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าใครที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะอยากจะพูดคุยกันก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณบรรเทานะคะบรรเทาสำคุณบรรเทาสำดานใจบอกว่าสวัสดีจ้าลูกสาวล่ะน้องชมพู่ทำไมน่ารักจังเลยอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะฟังแล้วใจฟูเลยนะคะในเมืองบุรีรัมย์เย็นสบายนะคะเมื่อเช้าฝนตกแรงจ้านะคะทางมุกดาหารก็ตกทั้งวันเลยเหมือนกันนะคะมีโปรยๆไปๆหยุดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคึ้มทั้งวันเลยเนาะเชื่อว่าหลายพื้นที่ของอีสานวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันนะคะในส่วนของข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะคุณวันเทาบอกว่าฉากก็หวานแววน่ารักนะคะคนอ่านก็น่ารักอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกมีกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอเนกพิชัยมาแล้วนะคะทักทายเข้ามาแล้วขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณอเนกพิชัยด้วยนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารการอัปเดตในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยมากๆเลยนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนนะคะประชาชนร่วมเฝ้าเสด็จขอประสบนิกรไทยนะคะสามารถร่วมเฝ้าเสด็จเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2569ณพระบรมมหาราชวังโดยกำหนดการนะคะมี2วันนะคะก็คือวันที่28วันนี้นะคะจะเสด็จพระราชดำเนินเวลา17นาฬิกาเปิดจุดคัดกรองเวลา12นาฬิกานะคะก็คือเปิดมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะแล้วก็วันพุธที่29กรกฎาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะเปิดจุดคัดกรองเวลา8นาฬิกานะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนชาวไทยร่วมใจกันร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะด้วยความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยค่ะก็เป็นโอกาสอันน่ายินดีนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะมาอัปเดตกันในส่วนของบัตรสวัสดิการที่เกริ่นไว้เมื่อข้างต้นนะคะวันนี้มาอัปเดตกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเกณฑ์ไหนที่เขาปรับที่เขาเปลี่ยนนะคะครม.นะคะได้เห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม2569นี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมขยายระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์นะคะ9ล้าน 5 แสน 1 หมื่นรายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะกว่า18ล้าน 800,000 รายนะคะขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะมีจำนวนกว่า9,300,000รายนะคะซึ่งภายหลังการประกาศผลก็มีประชาชนจำนวนมากก็ได้สะท้อนว่าสะท้อนถึงปัญหาของหลักเกณฑ์นะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะอย่างเช่นการมีชื่อครอบครองรถเก่านะคะที่เลิกใช้ไปแล้วนะคะเลิกใช้งานไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ผู้ที่กำลังศึกษาพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นกรณีนอกระบบเนาะนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนหลายๆท่านนะคะก็บอกว่ามันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ยุติธรรมนะคะก็เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงของการปรับปรุงข้อมูลทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ส่วนผู้ที่ผ่านโครงการปี2569จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569นี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะก็มีการผ่อนปรนเงื่อนไขในหลายๆด้านนะคะได้แก่ไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบทุกช่วงวัยเป็นเหตุให้ขาดสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในกิจการบางประเภทโดยยกเว้นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงปรับการพิจารณาบัญชีหลักทรัพย์และการและการตราสารหนี้นะคะที่มีมูลค่าต่ำตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทางด้านของเกณฑ์การถือครองยานพาหนะนะคะอันนี้ก็มีหลายคนสะท้อนมาเหมือนกันนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15 ปีนะคะแล้วก็รถยนต์รถพ่วงหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีอายุเกิน20 ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือว่าเป็นรถสะสมตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะนอกจากนี้ยังได้มีการขยายระยะเวลาในการยื่นทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31 สิงหาคม 2569และก็ขยายเวลาการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติถึงวันที่20 กันยายน 2569เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการนะคะแล้วก็จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกณฑ์นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งระหว่างนี้ก็ยังสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่ได้อยู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยื่นไปในรอบแรกแล้วไม่ผ่านนะคะยื่นได้ถึง31 สิงหาคมนี้นะคะอันนี้ก็นำมาอัปเดตกันในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของWorld Bank กันบ้างนะคะการประชุม World Bank นะคะถือเป็นวาระสำคัญของชาติเลยนะคะไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12 ถึง 18 ตุลาคมนี้นายกย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติสร้างความเชื่อมั่นสู่เวทีโลกค่ะรัฐบาลได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือWorld Bank ประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยนะคะจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12 ถึง 18 ตุลาคม 2569จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโดยผลการประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกยังคงจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Aนะคะซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่การรักษาความปลอดภัยการต้อนรับนะคะการอำนวยความสะดวกต่างๆและก็การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยนายกนะคะได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมกับย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่จะช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติด้วยนอกจากนี้นะคะการประชุมด้านเศรษฐกิจและก็การเงินแล้วนะคะไทยยังเตรียมนำเสนอศักยภาพในเรื่องของระบบการเงินดิจิทัลด้วยนะคะทั้งในการพัฒนาระบบพร้อมเพย์นะคะการชำระเงินข้ามประเทศแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการเงินที่ปลอดภัยทันสมัยและก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันนะคะทางรัฐบาลยังใช้เวทีนี้ในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านการจัดแสดงผ้าทอและผ้าพื้นเมืองอัตลักษณ์จาก21 จังหวัดนะคะ 26ชุมชนด้วยกันรวม37ลายผ้าตลอดจนเป็นการนำเสนอนะคะมีอาหารด้วยนะคะเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นั่นเองนะคะก็เป็นการเผยแพร่เสน่ห์วัฒนธรรมภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยนะคะงานนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐเองนะคะภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากนานาประเทศแล้วก็ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยบนเวทีโลกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะสำหรับการประชุม World Bank นะคะที่ใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วนะคะเดือนธันวาตุลาคมนี้นะคะปลายปีนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะสำหรับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมาฝากคุณผู้ฟังกันไปติดตามได้ในช่วงต่อไปค่ะ
1: รัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus
0: ค่ะสำหรับช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะวันนี้มีการวิธีการประหยัดพลังงานมาฝากกันนะคะประหยัดน้ำมันนะคะเริ่มต้นได้จากการขับรถของเรานะคะจะประหยัดได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นช่วงวันหยุดของหลายท่านอาจจะเดินทางไปเที่ยวกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางต่างๆนะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะประหยัดน้ำมันได้นะคะในช่วงที่หลายคนที่ต้องเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไปทำงานไปธุระไปท่องเที่ยวนะคะค่าน้ำมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนให้ความสำคัญนะคะแต่รู้ไหมคะว่าแค่ปรับพฤติกรรมการขับขี่แล้วก็การดูแลรถยนต์อย่างเหมาะสมสามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้มากกว่าที่คิดนะคะวันนี้มี5วิธีง่ายๆมาฝากกันวิธีแรกนะคะเป็นการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับรถควรจะเติมน้ำมันตามที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำนะคะอย่างเช่นรถยนต์บางรุ่นใช้น้ำมัน E20 นะคะหรือว่า B20 ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านของเชื้อเพลิงอีกด้วยนะคะแต่ถ้าหากรถไม่รองรับนะคะก็ไม่ควรจะฝืนใช้นะคะเพราะมันอาจจะทำให้รถพังได้เนาะจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวไปทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ารถใช้ได้หรือเปล่านะคะวิธีที่2นะคะขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะคะเขาบอกว่าการเร่งเครื่องแรงๆเนี่ยหรือว่าการเบรกกระทันหันบ่อยๆนะคะสามารถทำให้ใช้น้ำมันเปลืองขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าควรจะขับรถด้วยความเร็วคงที่นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสมด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเบรกกระทันหันจนเกินไปนะคะวิธีที่3นะคะเป็นการตรวจสอบลมยางเป็นประจำนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าก็มองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับการตรวจสอบลมยางนะคะเขาบอกว่ายางที่อ่อนเกินไปนะคะจะทำให้รถต้องใช้แรงมากขึ้นนะคะก็ส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันเพราะฉะนั้นต้องตรวจเช็คลมยางด้วยนะคะอย่างน้อยก็เดือนละครั้งก็แล้วกันนะคะหรือว่าก่อนที่จะออกทางเดินทางไกลนะคะจะไปเที่ยวไกลๆเนาะอย่าลืมเช็คลมยางก่อนนะคะวิธีที่4นะคะการดูแลรักษาตามระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนไส้กรองอากาศหรือว่าการตรวจเช็คนะคะสภาพรถยนต์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่รถยนต์ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่กินน้ำมันด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่5ก็คือการวางแผนก่อนออกเดินทางนะคะปัจจุบันเขามีแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยในการเลือกเส้นทางได้นะคะสามารถเลือกเส้นทางที่ใกล้หรือว่าหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได้นะคะการวางแผนล่วงหน้าก็จะช่วยในการประหยัดน้ำมันได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของพลังงานนะคะพลังงานดีๆเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของภาครัฐหรือว่าหน่วยงานด้านพลังงานเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะคะทุกคนมีความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะช่วยในการประหยัดไฟได้ด้วยนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นได้ยังไงนะคะวันนี้มีมาฝากกัน5ข้อเช่นเคยนะคะก็ข้อแรกนะคะเขาบอกว่าใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นนะคะปิดไฟเมื่อออกจากห้องถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้นะคะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศประมาณ26องศานะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ในช่วงที่เป็นช่วงกลางวันนะคะเราอาจจะเปลี่ยนจากการเปิดไฟนะคะเป็นการเปิดผ้าม่านแทนนะคะใช้แสงธรรม มชาตินะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะการเลือกใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็สำคัญนะคะเขาบอกว่าก่อนเลือกใช้นะคะควรจะสังเกตฉลากประหยัดไฟด้วยนะคะเขาจะมีฉลากเบอร์5ติดอยู่เนาะแล้วก็มีจำนวนดาวนะคะดาวแต่ถ้าสมมติว่ามีดาวเยอะก็แสดงว่าประหยัดมากนะคะมันจะมีทั้งหมด5ดวงด้วยกันเนาะถ้า5ดวงนี้ก็คือประหยัดมากๆเลยนะคะก็เลือกดูนะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะข้อที่3นะคะก็สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเมื่อมีความพร้อมนะคะสำหรับบ้านไหนเนาะที่อาจจะมีแบบไฟรอบรั้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโซลาร์เซลล์ก็ได้นะคะติดรอบรั้วนะคะก็ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนาะใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีความพร้อมนะคะอาจจะเปลี่ยนจากการใช้รถไฟฟ้านะคะรถน้ำมันนะคะมาเป็นรถไฟฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันได้ด้วยเนาะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าถนัดแบบไหนนะคะเพราะว่าจริงๆรถไฟฟ้าก็มีข้อดีก็คือประหยัดนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกแบบในการเดินทางไกลบ่อยๆต้องแวะชาร์จอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเลือกกันดูนะคะสำหรับพลังงานสะอาดเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะเริ่มมีมากขึ้นข้อที่4นะคะในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะการปลูกต้นไม้นะคะลดการเผาในที่โล่งนะคะการใช้วัสดุลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองนะคะใช้อะไรที่มันแบบนำมารีไซเคิลรียูสได้บ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่จะช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะและสุดท้ายนะคะพฤติกรรมนะคะเขาบอกว่าส่งต่อพฤติกรรมดีๆให้กับคนรอบตัวนะคะชวนคนรอบตัวคนในครอบครัวนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะมาร่วมกันประหยัดพลังงานนะคะพอเมื่อหลายคนช่วยกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานพลัสนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีในส่วนของเตือนภัยไซเบอร์นะคะช่วงต่อไปมีมาเตือนภัยนักศึกษาจะเป็นอะไรนั้นติดตามในช่วงต่อไปค่ะ
1: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์
0: ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาอีกนะคะทางเพจนะคะที่มีการไลฟ์สดอยู่ที่เพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะสวัสดีจ้าสาวน้อยคนสวยนะคะฟังอยู่เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์นะคะฝนตกหรือเปล่านะคะทางลำปลายมาศเนาะนะคะเมื่อกี้มีบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกนะคะคุณบันเทานะคะบอกว่าฝนตกเนาะแต่ลำปลายมาศนี่อยู่อำเภอไหนนะนะคะตกหรือเปล่าเอ่ยนะคะคุณบุญเรียนทักทายเข้ามาขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณธิตาพรนะคะสวัสดีนะคะคุณธิตาพรรับฟังจากทางจังหวัดไหนเอ่ยนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะคะจะได้ไม่เหงานะคะมาที่เตือนภัยไซเบอร์กันนะคะสำหรับวันนี้เตือนภัยนักศึกษานะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่ามีคดีก่อนที่จะควบคุมเหยื่อทางไกลสูญเงินแล้วก็เสี่ยงถูกจัดฉากลักพาตัวด้วยนะคะอาจจะเห็นข่าวผ่านๆกันบ้างเนาะที่มีการลักพาตัวนะคะอันนี้มิจฉาชีพเขาจะมาในลักษณะการโทรนะคะโทรหาเหยื่อแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือธนาคารนะคะบริษัทขนส่งตำรวจหรือหน่วยงานของรัฐก่อนที่จะสร้างเรื่องว่าชื่อหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าบัญชีของเหยื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนะคะจากนั้นก็จะโอนสายให้กับตำรวจปลอมค่ะตำรวจก็จะทำการตำรวจปลอมนะคะจะทำการสอบสวนผ่านวิดีโอคอลส่งหมายจับหรือว่าเอกสารราชการปลอมนะคะส่งให้แล้วก็ข่มขู่ให้ทำตามคำสั่งทุกขั้นตอนนะคะโอ้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะให้สังเกตคำเหล่านี้ไว้เลยนะคะถ้าได้ยินประโยคเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉีนะคะมิจฉาชีพนะคะคุณมีหมายจับนะคะบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะมีพัสดุยาเสพติดส่งในชื่อคุณหมายเลขโทรศัพท์ถูกใช้กระทำความผิดนะคะบัญชีของคุณเป็นบัญชีม้าห้ามบอกพ่อแม่เพื่อนหรืออาจารย์เพราะเป็นความลับทางราชการนะคะต้องโอนเงินมาตรวจสอบเส้นทางการเงินโอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วจะคืนให้ในภายหลังแล้วก็บอกว่าให้เปิดกล้องตลอดเวลาห้ามวางสายนะอะไรอย่างนี้นะคะให้ออกจากห้องพักหรือว่าไปอยู่โรงแรมคนเดียวนะคะหากไม่ทำตามจะถูกจับหรือว่าไล่ออกนะคะหรือเรียนไม่จบโดนขู่แบบนี้นะคะถ้ามีในลักษณะนี้เนี่ยให้สงสัยไว้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะบางกรณีนะคะคน ายอาจจะหลอกว่าได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศนะคะให้ขอเงินจากผู้ปกครองหรือว่าสั่งให้เหยื่อเนี่ยจัดฉากว่าถูกลักพาตัวนะคะถ่ายภาพมัดมือมัดเท้าแล้วก็นำคลิปเนี่ยไปข่มขู่เรียกเงินจากครอบครัวนะคะสำหรับวิธีการในการป้องกันทำยังไงถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยตั้งสตินะคะแล้วก็วางสายทันทีเลยถ้าเจอในลักษณะนี้นะคะแล้วก็อย่าแอดไลน์หรือว่าอย่าสแกน QR code นะคะอย่าเปิดกล้องตามคำสั่งของเขาเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าห้ามปิดโทรศัพท์นะคะห้ามให้ถ้าเขาบอกให้ลบแอปหรือว่าปิดโทรศัพท์อะไรอย่างนี้หรือว่าให้เดินทางไปที่โรงแรมนะคะไปพักอยู่คนเดียวอันนี้ห้ามทำตามเด็ดขาดเลยนะคะให้ติดต่อผู้ปกครองอาจารย์หรือว่าบุคคลใกล้ชิดทันทีเลยแล้วก็โทรตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านหมายเลขโทรศัพท์ทางการด้วยตนเองนะคะหรือถ้ามีการโอนเงินไปแล้วนะคะให้รีบติดต่อธนาคารแล้วก็โทรที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเลยนะคะจำไว้ว่าตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่มีนโยบายในการสอบสวนออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอลสอบสวนนะคะไม่มีนะคะและก็ไม่ให้ประชาชนโอนเงินมาตรวจสอบบัญชีด้วยนะคะถ้าเจอในลักษณะนี้ต้องรู้ไว้เลยนะคะว่ามิจจี้แน่นอนนะคะอันนี้นำมาเตือนภัยกันในช่วงเตือนภัยไซเบอร์วันนี้นะคะพี่บรรเทาบอกว่าคุณพี่บรรเทาบอกว่าจากในเมืองบุรีรัมย์ไปเมืองแตก30กว่ากิโลจ้านะคะใกล้ๆกันเนาะนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาวันนี้นะคะโอ้หมดเวลาแล้วนะคะ 16:35 นาทีนะคะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้วันนี้นะคะสวท.มุกดาหารนะคะกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธเนาะที่29กรกฎาคมนะคะพบกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะโดยสวท.อำนาจเจริญนะคะเป็นแม่ข่ายจากนี้ไปนะคะขอเชิญติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสวท.ชัยนาทเป็นผู้ผลิตค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นรายการที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างหาที่สุดมิได้กระผมนายพีรพลบัวทองนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาทร่วมพาทุกท่านรำลึกถึงพระเมตตาผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับจังหวัดชัยนาทย้อนไปเมื่อปีพ.ศ.2500กับเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมใน17จังหวัดภาคกลางผ่านคลองส่งน้ำสายหลักเช่นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยาแม่น้ำน้อยคลองมะขามเฒ่ารวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยและสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำขอเชิญทุกท่านย้อนเวลาไปกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ก่อสร้างเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพยาที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงต่างใจจดใจจ่อเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นด้วยความจงรักภักดีที่เปี่ยมล้นโดยประสบนิกรร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมทั้งชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดคณะท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อสร้างหัวงานโครงการเขื่อนเจ้าพระยาโดยเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตรจำนวน16ช่องเพื่อทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่17จังหวัดคิดเป็นพื้นที่7ล้าน5แสนไร่โดยเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำสู่คลองส่งน้ำและคลองแยกต่างๆดังนี้คลองชัยนาทป่าสักมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน66คลองคลองชัยนาทอยุธยามีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน22คลองแม่น้ำน้อยมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน162คลองและคลองมะขามเท่าต่อกับแม่น้ำสุพรรณมีคลองซอยแยกส่งน้ำจำนวน70คลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรมทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมืองการอยู่ดีกินดีของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศยังต้องอาศัยอยู่กับการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวในภาคกลางนี้รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัยดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงมาได้เล็งเห็นความสำคัญและสนใจในการทนุบำรุงประเทศโดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการทำนาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่เขื่อนเจ้าพระยาอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ดำริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันก่อสร้างแล้วเสร็จลงได้ในปัจจุบันทั้งนี้เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่จะดำเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทยได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระทำพิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาขอให้เขื่อนเจ้าพระยานี้จงสถิตอยู่ด้วยความมั่นคงถาวรได้อำนวยบริการแก่ประเทศชาติและเพิ่มพูนประโยชน์แก่กสิกรรมต่อไปอย่างไพศาลสมตามปณิธานที่ได้ก่อสร้างนั้นขึ้นทุกประการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทั่วกันจากนั้นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ช่วยสร้างความสว่างไสวความรุ่งเรืองมั่งคั่งและความผาสุกให้ชีวิตของชาวไทยได้มีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ราบรุ่มภาคกลางนาข้าวพืชสวนพืชไร่เจริญเติบโตงอกงามเลี้ยงชีวิตของชาวไทยและชาวโลกผลพลอยได้ประการหนึ่งจากการทำนาก็คือฟางข้าวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งเหลือใช้ไร้คุณค่าแต่บัดนี้ชาวนาจังหวัดชัยนาทใช้ภูมิปัญญามาประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์จนเกิดเป็นหุ่นฟางนกอันวิจิตรงดงามเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่กำเนิดจากต้นข้าวซึ่งเติบโตด้วยน้ำจากมหานทีเจ้าพระยาภาพถ่ายเก่าไม่เพียงแค่บันทึกเรื่องราวในอดีตหากยังเป็นพยานแห่งพระเมตตาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดชัยนาทถึง3ครั้ง
1: ช่วง

0: สวัสดีครับผมนายจันยงพุ่มมูลครับข้าราชการบำนาญปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาจังหวัดชัยนาทครับครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทถึง3ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกนั้นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ครับโดยการเสด็จในครั้งนั้นพระองค์เสด็จเพื่อมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยานั้นถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเป็นเขื่อนที่เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเขื่อน5แผ่นดินหรือเขื่อน5ราชการเนื่องจากว่ารัชกาลที่5ทรงคิดและเสร็จสำเร็จในรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นปราชญ์เรื่องของน้ำเป็นปราชญ์เรื่องของดินพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่าการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนเนี่ยจะให้ประโยชน์อย่างมากกับที่รับลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มก่อสร้างเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยในปี2494และเริ่มก่อสร้างในปี2495นะครับในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยานะครับในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2498ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนชาวชัยนาทไปรอชื่นชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีประชาชนนะไปรอเฝ้ารับเสด็จถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของชัยนาทครับเราได้มีโอกาสที่จะได้ถวายการต้อนรับอย่างใกล้ชิดและพระองค์ท่านก็นอกจากมาทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วโดยมีจอมพลป.พิบูลสงครามนายรัฐมนตรีมีหม่อมหลวงชูชาติกำพูมาถวายการอธิบายทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเพราะนั้นวันนั้นหลังจากที่พระองค์เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับพระองค์ยังได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนและไปน้ำประสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชัยนาทของเราสองแห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกก็คือไปน้ำประสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุบรมวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารนะครับโดยมีพระชัยนาทมุนีนะครับหรือหลวงพ่อนวมนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบรมวิหารในขณะนั้นได้ถวายการต้อนรับนะครับแล้วก็นำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับหลังจากนั้นได้เสด็จพระเนินไปที่วัดธรรมมูลวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารอีกแห่งหนึ่งของชัยนาทครับซึ่งวัดธรรมมูลวรวิหารนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็คือหลวงพ่อธรรมจักรนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณก็เสด็จไปสักการะนะครับหลวงพ่อธรรมจักรนั่นคือการเสด็จพระเนินในครั้งแรกนะครับส่วนการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นะครับหรือเมื่อ68ปีกว่าแล้วพระองค์เสด็จมาครั้งที่2นั้นเพื่อมาเป็นองค์ประธานในการเปิดเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการในวันนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวถวายรายงานและเสด็จไปบริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่12นะครับเพื่อลงพระปรมาภิไธยนะครับที่แผ่นศิลาหน้าสำนักงานชลประทานที่12ปัจจุบันนี้ถ้าท่านใดเนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นว่ามีพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาชาวชัยนาทได้ถือว่าเป็นที่ปิติปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในครั้งที่3พระองค์ได้เสด็จมาจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงทราบถึง เรื่องของวาตภัยหรือลมพายุซึ่งทำให้อุโบสถนะครับหรือโบสถ์ของวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนั้นหลังคาพังทลายนะครับพระองค์ได้เสด็จดำเนินแล้วก็มีประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทและชาวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนำมาชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากนะครับในวันนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนและได้ไปทอดพระเนตรโบสถ์ของวัดเนินหานนะที่ประสบวาตภัยลมพายุจนกระทั่งชำรุดเสียหาย ต้องเรียกว่าอย่างมากเลยในวันนั้นพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซ่อมแซมบูรณะโบสถ์ของวัดเนินทานนะครับจนปัจจุบันก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามนะก็ถือว่าเป็นโบสถ์พระราชทานเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่เกิดขึ้นได้รับการซ่อมแซมจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับปัจจุบันนี้ถ้ากล่าวถึงคนชัยนาทแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมสมัยในการที่พระองค์เสด็จมานะครับแต่ก็จะสามารถที่จะได้เห็นภาพนะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามี3ครั้งนะที่พระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนประชาชนชาวชัยนาทนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์มอบให้ไว้กับชาวจังหวัดชัยนาทและชาวไทยทุกคนก็คือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลายๆท่านบอกว่านี่คือเขื่อนของพ่อเขื่อนที่ประดุจน้ำพระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์ที่กรชาวไทยต้องการที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดภาวะอุทกภัยที่หนักมากเกินไปไม่ให้เกิดภาวะแห้งแล้งนะครับมีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนที่เอาไว้ป้องกันอุทกภัยป้องกันภัยแล้งแล้วก็ยังใช้ผลิตไฟฟ้านะครับในบริเวณใกล้เคียงได้อีกนะครับทั้ง3ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์นะครับอย่างที่คนชัยนาททุกคนจะไม่มีวันลืมเลือน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยให้มีความงดงามคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยที่มีความงดงามให้คงอยู่คู่แผ่นดินเช่นทรงส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านชาวหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีให้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยการนำป่านสอนนารายซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมต่างๆเช่นกระเป๋าถือหมวกพัดรองเท้าแตะและของใช้อื่นๆจนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้จากพระมหากรุณาธิคุณงานศิลปาชีพแขนงต่างๆได้ขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปาชีพในภูมิภาคนั้นๆและเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจอาทิภาคกลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้กับพระราชวังบางปะอินเพื่อฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมี31แผนกเช่นเครื่องเรือนไม้เป่าแก้วเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องหนังตัดเย็บเสื้อผ้าศิลปะประดิษฐ์ปักผ้าประดิษฐ์หัวโขนปั้นตุ๊กตาชาววังเขียนภาพสีน้ำมันเครื่องเรือนหวายประติมากรรม เขียนลายไทยทอผ้าไหมทอผ้าลายตีนจบผ้าบาติกย่านลิเผาแกะสลักไม้และเจรไนพลอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาขามตำบลเจริญสินอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยเริ่มจากเครื่องปั้นดินเผาต่อมาได้เพิ่มงานศิลปะหัตถกรรมอื่นๆเช่นแกะสลักไม้ทำเครื่องเรือนทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายและศูนย์ศิลปาชีพบ้านจานตั้งอยู่ที่บ้านจานตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมต่อมาได้ขยายการดำเนินงานของศูนย์โดยเปิดสอนศิลปาชีพต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นการทำเครื่องเรือนการตัดเย็บเสื้อผ้าการปักผ้าการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการถักไหมพรมภาคเหนือศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำอยู่ที่บ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางงานศิลปาชีพแรกที่เริ่มฝึกสอนคือการทอผ้าฝ้ายหลังจากนั้นได้เพิ่มการทำเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักไม้จากสารไม้ไผ่

0: เรียนจบแล้วก็กลับไปประกอบศิลปาชีพที่บ้านส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกประจำซึ่งเป็นสมาชิกฝีมือดีทางศูนย์จะจ้างไว้เพื่อผลิตงานที่ศูนย์ผักตายศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นในด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะและศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตั้งอยู่ที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นเพื่อเสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดสอนการทอผ้าฝ้ายการปักผ้าด้วยมือการถักโครเชต์และการจักสานกระจูดนอกจากศูนย์ศิลปาชีพต่างๆแล้วยังมีโครงการศิลปาชีพอีกมากกว่า200โครงการกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้หมู่บ้านนั้นๆนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสินค้าหัตถกรรมด้วยความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเป็นหลักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
1: ทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสทชัยนาทจัดทำขึ้นกระผมนายพีรพลบัวทองพร้อมกับทีมงานสทชัยนาทต้องขอลาท่านฟังไปด้วยลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มกล้าวนาวพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมวดินเป็นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาภรณ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีในทุกมิติน
8: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยัสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับกลับมาติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ครับวันนี้รายงานตัวบอนสกันแก้วประจันครับอยู่ที่กันครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้ทาง FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง FM 95.5 MHzFM 105 MHz ครับแล้วก็ AM นะครับ819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz ครับที่กำลังติดตามวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่รับสัญญาณเสียงทั่วทั้งประเทศส่งเข้ามาข้อความต่างๆขอบคุณคุณกฤษดาด้วยนะครับที่วันนี้ทักทายมาแล้วก็ส่งของขวัญมาให้ในช่วงบ่ายๆแบบนี้เย็นๆแบบนี้วันนี้เราเจอกันตอนบ่าย 3:00 ไปแล้วนะครับน้องแชมป์วันนี้มีภารกิจติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานนะครับหรือว่าบางท่านก็อยู่บ้านพักผ่อนในวันนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่รายงานตัวมาหลังไมค์ของเรานี่นะครับวันนี้รายงานตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะครับทีมงานมีคุณสายชนนีสังนะครับอยู่ที่หลังไมค์ของเราดูแลในส่วนของช่างเทคนิคครับแล้วก็คุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ประสานงานข้อมูลต่างๆอยากจะเพิ่มเติมนะครับทักทายแล้วก็รายงานตัวมาก็เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราผ่านทางเพจ Facebook นะครับก็มีคุณอัคคเดชคำพีระอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่สามารถเพิ่มเติมมาคุณวิวด้วยนะครับวันนี้ส่งข้อความเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย28กรกฎาคม2569ครับแน่นอนวันนี้เป็นวันสำคัญของประสบกนิกรปวงชนชาวไทยครับช่วงเช้าของวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ28กรกฎาคม2569นะครับณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับโดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประกอบไปด้วยกิจกรรมครับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับโดยมีกิจกรรมในส่วนกลางก็กำหนดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณณท้องสนามหลวงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดำเนินการในการจัดพิธีดำเนินการเชิญชวนครับหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งของหน่วยงานซึ่งกำหนดกันระหว่างตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28กรกฎาคม2569รวมทั้งเชิญชวนนะครับในการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในวันนี้28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และธร ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ครับโดยเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปนะครับก็ได้มีการขึ้นนั่งอาสงนะครับนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรนะครับกราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็มีการถวายบังคมถวายเคารพนะครับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะฮะที่จัดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับมีก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับโดยวันนี้ครับณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีโดยในโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในเรื่องสำคัญครับวันนี้28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับก็เป็นหลายๆเรื่องราวครับที่วันนี้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่สามารถที่จะทักทายมาในวันนี้ได้นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังในหลายๆพื้นที่เลยนะครับมีคุณลูกน้ำทักทายมาในวันหยุดด้วยแล้วก็มีคุณพลกฤษนะครับมีข้อความจากพระรุ่งคุณสุวรรณทาครับจากจังหวัดลพบุรีด้วยวันนี้ไปออกโรงทานมานำบุญมาฝากทุกท่านแล้วก็ฝากแฟนๆรายการที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลครับเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพุธ ที่29กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในงานนี้ด้วยนะครับโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จนะครับโดยภายในงานครับนายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้ได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับโดยรัฐบาลก็จะเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในวันพรุ่งนี้29กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ครับไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ด้วยนะครับก็มีหลายๆเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสำคัญแต่แน่นอนครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับทางด้านของรัฐบาลครับก็จะเชิญชวนนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งทบทวนสิทธิ์นะฮะชี้สามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมชื่อสวมทะเบียนรถคาดเคลื่อนนะครับลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาภาษีแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่จะตามมาโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนนะฮะที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยบอกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาครับภายในวันที่31สิงหาคม2569โดยเรื่องสำคัญครับอยากจะเน้นย้ำคุณผู้ฟังกันการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์นะฮะสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญครับให้ประชาชนเนี่ยตรวจนะฮะแล้วก็เร่งแก้ไขข้อมูลที่มีความคาดเคลื่อนนะครับของฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอาจจะส่งผลครับต่อการพิจารณาสิทธิ์แล้วก็เรื่องของภาระด้านภาษีเรื่องของกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนครับนะฮะควรให้ความสำคัญก็คือหนึ่งเลยนะครับเรื่องสำคัญเลยการตรวจพบชื่อของตนเนี่ยปรากฏว่าเป็นกรรมการปรากฏว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นลูกจ้างของกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้นะครับหรือว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือบางคนรถสูญหายรถสิ้นสภาพไปแล้วแต่ชื่อผู้ครอบครองเดิมยังปรากฏอยู่ในทะเบียนท่านต้องไปตรวจสอบนะครับอันนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเนี่ยตรวจสอบเรื่องของการเร่งทบทวนสิทธิ์นะครับการแก้ไขข้อมูลไม่เพียงแต่ใช้ประกอบการทบทวนสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแต่ตรงนี้สำคัญคุณผู้ฟังยังช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชน ต้องรับภาระทางภาษีแล้วก็กฎหมายข้อมูลที่ตนเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงด้วยนะครับที่ชื่อของเจ้าของเดิมเนี่ยอาจจะถูกเชื่อมโยงเรื่องของยานพาหนะไปใช้ในกระบวนการกระทำความผิดภายหลังโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลครับจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องราวของการดำเนินการตามกฎหมายต่อด้วยนะครับทั้งนี้ครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกระทรวงมหาดไทยนะครับได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเขามีศูนย์ให้ด้วยคุณผู้ฟังนะครับชื่อศูนย์ก็คือ One Stop Service นะครับทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอตรงนี้ครับเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่จะต้องบอกเลยว่าต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็น one stop service ทั้งระดับจังหวัดนะครับมีครอบคลุมทุกๆจังหวัดระดับอำเภอก็มีคุณผู้ฟังครอบคลุมทุกๆอำเภอ878อำเภอตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะยืนยันตัวตนให้ความช่วยเหลือนะครับกรณีที่จะรับเรื่องประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการครับให้มาดูตรงนี้เพื่อลดภาระเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากเดิมเนี่ยบางทีพี่น้องประชาชนต้องไปติดต่อหลายส่วนแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนใช่ไหมครับเกิดความลำบากกับพี่น้องประชาชนศูนย์ตรงนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ดำเนินการเห็นไหมฮะเป็นการอำนวยความสะดวกเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จOne Stop Service นะครับทั้งในการรับเรื่องนะฮะร้องเรียนต่างๆติดต่อต่างๆรวบรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยยื่นหลักฐานดำเนินการต่างๆนะครับโดยผู้ที่จะประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายใน31สิงหาคมเขายืดเวลาให้แล้วนะครับเดิมเนี่ยที่แรกยื่นทบทวนก็คือจะหมด31กรกฎาคมใช่ไหมครับตอนนี้เป็น31สิงหาคมนะครับหากต้องแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหน่วยงานในการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะก็สามารถที่จะดำเนินการให้ถูกต้องให้ครบถ้วนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเลยนะครับติดตามนะครับแล้วก็มีการแจ้งคำถามเข้ามาแจ้งเรื่องข้อสงสัยเข้ามานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับนำเรียนข่าวดีหน่อยข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับขยายเวลาลงทะเบียนลดค่าน้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง30กันยายนเห็นไหมครับทุกเรื่องที่เอามาบอกกันต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลครับประกาศขยายระยะเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาอันนี้ดีมากๆต้องรีบมาบอกกันนะครับสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึง30กันยายนเลยขยายเวลาออกไปนะครับถึง30กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยได้มีเวลาครับเตรียมตัวแล้วก็เข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหัวใจสำคัญครับเน้นย้ำเลยเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นะฮะต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับข้อมูลกันอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับสามารถนะฮะแจ้งช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก่อนที่ท่านจะดำเนินการในการลงทะเบียนค่าน้ำนะครับผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะได้นะฮะแล้วก็ผลการพิจารณาตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ครับของโครงการนะครับหรือไปตรวจสอบครับคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เห็นไหมฮะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งมีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินนะครับมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับที่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจนะครับของโครงการนี้โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต กระทรวงมหาดไทยครับพร้อมขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตรการการช่วยเหลือนะครับให้เข้าถึงผู้มีสิทธิ์อย่างทั่วถึงแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับนโยบายคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขมหาดไทยทำทันทีนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากการขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมาว่าเอ๊ะคุณบอลเขาขยายไปถึงวันไหนนะเรื่องของการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ขยายไปถึงโน่นแล้วครับ31สิงหาคมย้ำนะครับขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคมนะครับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆโดยกระทรวงการคลังนะครับหลังจากที่ได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะครับก็มีผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ 9.51 ล้านรายแล้วก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สรุปให้ฟังก็ 9.31 ล้านรายเรื่องนี้ครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็โทรมาหลังไมค์เยอะเลยนะครับบอกไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะทีมหลังไมค์ก็รวบรวมข้อมูลจดบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้นะครับเรื่องของคนที่ผ่านเกณฑ์ก็แสดงความยินดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นกรณีของผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าหมดสภาพแต่ข้อมูลท่านน่ะค้างอยู่ในระบบใช่ไหมอ่ะเรื่องนี้ทราบนะฮะแล้วก็ว่ามีข้อมูลค้างอยู่ในระบบหรืออีกหนึ่งเรื่องครับผู้ที่กำลังศึกษาพัฒนาตนเองซึ่งเกณฑ์เดิมเนี่ยยังคงสะท้อนความเป็นอยู่ที่แท้จริงอยู่ดังนั้นครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือบรรเทานะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเรื่องของการขยายเกณฑ์นะครับในการทบทวนเรื่องของเวลาก่อนเรื่องของเวลาขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปจนถึงนู่นเลย31สิงหาคม2569นะครับแล้วก็ฝากช่องทางไว้หน่อยหนึ่งใครที่จะไปเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะครับหนึ่งเลยเว็บไซต์คุณผู้ฟังไปนะครับคลิกเข้าไปในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปได้เลยไปขอทบทวนสิทธิ์ได้เกณฑ์กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกว่า 9.31 ล้านรายเนี่ยเข้าไปนะครับในเว็บไซต์ได้เลยหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้หรือเข้าไปทบทวนสิทธิ์ในแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะครับหรือไม่สะดวกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียนธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเพิ่มไปอีกจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service OSS ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอตรงนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก พื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 น.ครับที่นี่จะประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับแน่นอนว่ามีใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีเรื่องราวของวันหยุดสำคัญด้วยทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชานะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเตรียมตื่นแต่เช้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปทำบุญตักบาตรกับครอบครัวแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล่าสุดครับวันนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและเรื่องของกิจกรรมประชาชนนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแน่นอนกิจกรรมที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดมีหลายๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับและก็มีกัลยาณมิตรและภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมกันจัดตั้งครับเป็นโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยก็ได้เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ครับเวลา 9:00 น.ก็มีซุ้มอาหารมากมายนะครับกว่า200ซุ้มแล้วก็มีการให้บริการทั้งอาหารคาวอาหารหวานมีขนมนะครับมีเครื่องดื่มแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกครับแล้วก็รองรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่ามีความตั้งใจนะครับหากว่ามีโอกาสสักครั้งนึงในชีวิตก็อยากจะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ ระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนครับมีความสุขในวันสำคัญของชาติในวันนี้ด้วยนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารในโรงทานครั้งนี้เพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ด้วยนะครับอ่ะข้อความจากคุณดวงตานะครับบอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยมีการแจ้งประสานมาเรื่องของการไปลงทะเบียนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับการประสานใช่ไหมบอกไปแจ้งทางด้านของทางผู้ใหญ่บ้านแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเดี๋ยวฝากทิ้งเบอร์ไว้นะครับตรงไหนที่จะให้ทีมงานของเราช่วยประสานได้นะครับในส่วนของการดูแลผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แจ้งทิ้งเบอร์ไว้นะครับเป็นสื่อกลางให้ได้นะครับขอบคุณด้วยข้อความที่ส่งมาแล้วก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องนะครับเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องความไม่สะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งนะฮะทางด้านของอำเภอต่างๆหรือว่าศูนย์บริการให้กับพี่น้องประชาชนต่างๆก็พร้อมนะครับในการที่จะรับเรื่องนะครับก็แจ้งมาที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับอ่ะไปดูกันที่กระทรวงดีอีกันหน่อยหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆส่งมาจากทางด้านของผู้ที่เดือดร้อนล่าสุดครับทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีครับล่าสุดท่านก็ไปประชุมสำคัญเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการหาแนวทางครับในเรื่องของความร่วมมือเพื่อยกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยบนโลกดิจิทัลเป็นการทั้งป้องกันเป็นการทั้งปราบปรามนะครับอาชญากรรมออนไลน์นะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกว่าได้มีการหยิบยกคุณผู้ฟังประเด็นสำคัญนะฮะเรื่องของลิงก์โฆษณาแล้วก็เว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์นะครับที่เจอมากหลายๆคนเจอเนาะเวลาเราเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะมีเว็บพวกนี้โผล่ขึ้นมาเว็บผิดกฎหมายมีการแปะลิงก์โฆษณานะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นช่องทางสำคัญคุณผู้ฟังของพวกมิจฉาชีพช่องทางสำคัญของแก๊งหลอกลวงก็ได้มีการขอความร่วมมือนะครับจากแพลตฟอร์มต่างๆในการเร่งดำเนินการมาตรการคุณผู้ฟังในการปิดกั้น URL ที่ไม่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เว็บพนันออนไลน์เหล่านี้แหละที่เราเข้าไปในคลิกเว็บไซต์ต่างๆปรากฏเด้งขึ้นมาหลายคนเจอพอกดไปผู้ใหญ่บางทีไม่รู้กดไปปุ๊บโอ้โหเดือดร้อนเลยทีเดียวนะครับท่านชัยชนกชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านรับทราบแล้วแล้วก็เร่งดำเนินการในการมาตรการในการออกมาเพื่อ1เลยคือปิดกั้นURL ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เพิ่มมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพครับในการตรวจสอบโฆษณาออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงนะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านย้ำเลยครับเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ฟังเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนื่องจากว่าภัยคุกคามโลกดิจิทัลตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของโลกไร้พรมแดนสามารถที่จะติดต่อสามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับไทยก็พร้อมสนับสนุนความร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกในการ1เลยแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การยกระดับมาตรการในการป้องกันเรื่องของความปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชน ะครับเพื่อที่จะได้สร้างสังคมที่เรียกว่าเป็นระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของคนไทยนะครับตอนนี้หนึ่งเรื่องเลยคือเร่งดำเนินการมาตรการปิดกั้นURL ที่ไม่ปลอดภัยนะครับในการตรวจสอบโฆษณาออนไลน์นะครับที่บางทีเราเข้าไปในเว็บต่างๆเราจะเห็นเลยจู่ๆก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมฮะก็เป็นลิงก์เว็บพนันนี่แหละนะครับบางทีหลายๆคนก็เผลอไปกรอกข้อมูลแล้วก็เกิดความเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นการยกระดับเรื่องของการป้องกันภัยออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยท่านชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอ่ะมีข้อความต่างๆส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ติดตามทุกๆวันเลยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สวัสดีคุณต้องรักด้วยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของบอร์ดประกันสังคมแน่นอนหลายคนที่ได้ติดตามกันนะฮะเรื่องของบอร์ดประกันสังคมล่าสุดครับต้องบอกว่ามีการชะลอเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ไปยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยท่านบอกแบบนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจบอกว่ากรณีที่มีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดเรื่องของการนะฮะของลงทะเบียนบอกว่าเป็นไปด้วยความไม่ชอบหรือไม่จนศาลปกครองครับมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นการชั่วคราวนะครับโดยล่าสุดครับสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมทำได้ในขณะนี้นะครับก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเดิมทีเดียวครับมีการกำหนดการประชุมไว้ที่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันครับว่าไม่ใช่การยกเลิกการประชุมแต่ชะลอเอาไว้ก่อนบอกชะลอเอาไว้ก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับว่าศาลเนี่ยจะวินิจฉัยไปในทิศทางใดนะครับโดยถ้าวินิจฉัยไปในทิศทางบวกก็คือสามารถเลือกตั้งได้ทางกระทรวงแรงงานก็จะยึดกรอบเวลาการเลือกตั้งเดิมนะครับอันนี้ก็สำคัญสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยากให้สังคมมองให้ออกว่าเป็นเรื่องของระเบียบเนื่องจากว่าระเบียบปัจจุบันนี้เป็นระเบียบเดิมนะครับตั้งแต่2564จนถึง2565เมื่อมีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมหลายส่วนบอกให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งนะครับก็มีการยึดการเลือกตั้งครั้งเดิมนะครับส่วนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ฝากไปถึงนายจ้างฝากไปถึงผู้มีสิทธิ์ที่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งไว้แล้วด้วยว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมย้ำนะครับว่าต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยในทางบวกจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นวันที่27กันยายน2569ตามที่ได้กำหนดไว้แต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจริงๆกรณีศาลพิจารณาแล้วไปในทิศทางใดทางหนึ่งก็ต้องมีกระบวนการในการปรับแก้นะครับเรื่องของระเบียบหรือไม่อันเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลนะครับก็เดี๋ยวจะได้มานำเรียนกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเลยติดตามนะครับเรื่องสำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกๆวันเลยนะครับได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับมีส่งมาจากหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้บอกว่าได้เป็นวันหยุดพักผ่อนด้วยนะครับอยู่กันยาวๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญกันหน่อยนึงครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยนะครับล่าสุดรัฐบาลก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าใจตรงกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ จากอัตราภาษีที่มีการประกาศนะครับมีผลตั้งแต่24กรกฎาคม2569จากการปรับฐานเดิมนะฮะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือว่าเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5นะฮะตรงนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะครับทั้ง 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำครับว่าอัตราดังกล่าวเนี่ยย้ำเลยนะครับว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศคู่แข่งสำคัญของประเทศไทยหลายประเทศดังนั้นครับเรื่องนี้ไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐนะครับโดยเรื่องนี้ครับรัฐบาลนะครับก็เข้าใจถึงความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางทั้งขนาดย่อมแต่เรื่องนี้นะครับขอให้พิจารณาเป็นข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าดังนั้นอยากจะเรียนแจ้งนะครับบอกไม่ต้องตื่นตระหนกจากตัวเลขที่มีการพาดหัวอย่างเดียวหลายๆคนพอเห็นปรับเพิ่มก็ตกอกตกใจนะครับรัฐบาลก็เน้นย้ำว่าไม่ต้องตกใจกับกรณีที่มีการพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้ครับเป็นเพียงการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิ 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากฐานเดิมนะครับไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับทำให้หลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะมีความตกใจก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนกันนะครับโดยแนวทางนะครับมาดูแนวทางอันนี้สำคัญแนวทางของรัฐบาลเรื่องนี้เนี่ยก็สื่อสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแยกให้ชัดเจนครับว่าเรื่องใดมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็เรื่องใดยังอยู่ในการเจรจาหรือว่าการไต่สวนพร้อมทั้งเรื่องนี้ครับอยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลก็จะต้องนำเรียนข้อมูลนะครับกับเรื่องของภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการรักษาตลาดสหรัฐควบคู่กับการขยายการส่งออกนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันให้กับสินค้าไทยต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะมีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายที่เลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆวันที่ต้องบอกว่าอยากจะนำข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การเดินหน้าที่จะดูแลสวัสดิภาพต่างๆของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมีข้อความส่งมานะครับทางด้านของกรมการค้าภายในด้วยนะครับที่ส่งข้อมูลมาต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของการเดินหน้าเรื่องของสินค้าเรื่องของการใช้บริการต่างๆธงเขียว plus คุณผู้ฟังทราบเรื่องของธงเขียว plus ไหมกรมการค้าภายในครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆทั้งเกษตรกรทั้งพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เขามีการจัดเรื่องของธงเขียว plusตะลุยทัวร์ทั่วไทยช่วยเกษตรกรนะครับ26-27กรกฎาคมเนี่ยเขาไปที่จังหวัดมุกดาหารอันนี้ดีนะนะครับเราจะได้ไปงานนี้กันส่วนวันที่28แล้วก็29กรกฎาคมที่จังหวัดยะลาครับจัดขึ้นที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกยะลาที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับแล้วก็มี31กรกฎาคมและ1สิงหาคมที่จังหวัดสกลนครนะครับงานธงเขียว plus ตะลุยทั่วไทยช่วยเกษตรกรถึงพื้นที่จริงเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความมาดูกันหน่อยนึงดีกว่าเข้าไปในเพจของเราวันนี้หลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้ข้อความต่างๆกันนะครับคุณทองพูนดีนอกนะครับสวัสดีคุณบอลนะครับจากผู้เตยบอกว่าวันนี้ฝนตกขับขี่รถด้วยความระมัดระวังด้วยหลายพื้นที่เจอเรื่องของฝนนะครับมีคุณหนุ่มด้วยขอบคุณครับนี่ส่งเข้ามานะฮะวันนี้แล้วก็มีพระรุ่งคุณอัชราปิ่นทองนะครับมีคุณรัชนาแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้ววันหยุดไม่ไปไหนครับรอฟังรายการอยู่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ฟังทุกๆวันเพื่อที่จะได้ ได้ติดตามกันแบบนี้ในทุกๆวันด้วยนะครับโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมานะครับวันนี้มีส่งมาบอกว่ามีภาพข่าวที่แชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แจ้งกันนิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องราวของภาพแม่น้ำป่าสักที่ดำสนิทแล้วก็บอกว่ามีฟองขาวลอยเต็มไปหมดเลยชาวสระบุรีเนี่ยสุดทนนะครับล่าสุดไปเช็คมาแล้วคุณผู้ฟังอันนี้ย้ำนะเป็นภาพปลอมเป็นภาพ AI นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านบอกว่าท่านได้ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้แล้วก็การแชร์ของสื่อสังคมออนไลน์บอกภาพนี้ครับย้ำเลยว่าเป็นภาพปลอมนะครับเป็นภาพจาก AI ไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ย้ำเลยนะครับที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของแม่น้ำป่าสักที่ดำสนิทแล้วก็มีฟองลอยเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้บอกเลยนะประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจภาพดังกล่าวนะครับเช็คไปแล้วล่ะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันครับไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ดังนั้นก็แจ้งกับประชาชนด้วยว่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับจากมาริฮวาน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับจะเกิดขึ้น6สิงหาคม2569รายละเอียดของครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันกับถนนดนตรีไลฟ์เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามกันครับ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮวาน่าเราจะเจอกันคุณผู้ฟังครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้นะครับเวลา 18:00 น.ครับณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้ครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับของถนนดนตรีด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถติดตามบันทึกการแสดงนะครับได้ในทุกๆวันเสาร์ครับเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนเวลา 22:00 น.จนถึง 23:00 น.ครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีสวทครับ FM 92.5 MHz นะครับมี AM 891 GHz แล้วก็มี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็สามารถติดตามกันได้ใครสนใจนะครับอยากจะมาชมแนะนำแบบนี้ว่าให้คลิกเข้าไปเลยฮะหรือว่าตามไปกดติดตามกันได้ในเพจของถนนดนตรีนะครับงานนี้ย้ำเลยว่าเข้าชมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะมาชมกันก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮวาน่าขอบคุณด้วยนะครับดำเนินรายการครั้งนี้โดยคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับในวันที่6สิงหาคมเราเจอกัน6โมงเย็นนะครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับเป็นงานสำคัญที่อยากจะขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ไม่อยากให้พลาดเลยงานนี้เรียกว่ามาสนุกกันมาร้องเพลงกันแล้วก็มาให้

0: ลงการเรียกร้องครับให้ฝ่ายไทยเนี่ยตรวจสอบกรณีของพลเมืองจีนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ความเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากงานหนึ่งนะครับโดยท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้แล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพร้อมระบุลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับท่านก็สั่งตรวจสอบแล้วก็บอกว่าคงต้องรอผลการตรวจสอบก็เข้าใจจากกรณีดังกล่าวนะครับก็จะต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาในการดำเนินการนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องเตรียมครับไปเคารพธงชาติในห้วงเวลาของ18:00 น.กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าว
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุด

0: แห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อกำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

28กรกฎาคมบรมสมัยฤกษ์ถวายพระพรชัยกษัตริย์สยามถวยราชไทยสดุดีทั่วเขตคามสองพระนามวชิรเกล้าเจ้าแผ่นดินขอคุณพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลรักพระภูวดลหม่นหายสิ้นข้าพระบาทถวายพระพรพระภูมินชั่วฟ้าดินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวพวงเพชรต้นบุญเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

ปวงข้าปนุทัยศิลการซึ้งทราบพระบริบาลทะเกื้อเฉลิมชนพระภูบาลบรรจบถวยเทพจงกอบเอื้อเทิดไทยถวายพระพรขอวอนไตรรัตน์คุ้มภูมีปกปักทศจักรจีมั่นตั้งขอพระชนหมื่นปีเป็นปิ่นนาครสถิตเนิ่นนานยังคุ้มก้าวชาวไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงฆ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

เทิดทศมะราชันมิ่งขวัญราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสิริมงคล28กรกฎาชาวประชาสองสรรเสริญสดุดีข้าพระพุทธเจ้าเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านน้อมสักการเทิดพระคุณเหนือเกศีกรองอักษรามาลัยด้วยภักดีถวายพระพรพระภูมิทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายคำเดืองภาษีประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่พร้อมด้วยเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่

สิริมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทศมะราชาสง่าศรีโรงเรียนสร้างสุขเทิดพระมหาบารมีรวมฤดีกรองอักษราเป็นมาลัยอาราธนาจตุรพิธพรมงคลพิสิทธิ์ผลภูลเกษมนิรัติสัยสายใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกดวงใจน้อมพรชัยถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางภารดีกุลวงศ์ประธานนักเรียนพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสายใหญ่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ประสบนิกรชาวบุรีรัมย์พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติโครงการชลประทานบุรีรัมย์เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนงานปีงบประมาณ2570รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลจุลพันธ์ชี้แจงกรณีมีผู้ยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมรักต้องชะลอตามคำสั่งและความชัดเจนจากศาลหวังการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามกรอบเวลาเดิมเพื่อให้ประกันสังคมเดินหน้าชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธิ์ชี้ช่วยตรวจพบข้อมูลสวมชื่อทะเบียนรถคลาดเคลื่อนลดความเสี่ยงปัญหาภาษีและกฎหมายตามมาและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระสงฆ์ในกรชาวบุรีรัมย์พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม256928กรกฎาคม2569นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ลานด้านหน้าจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจองค์กรอิสระหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดทั้งประสบนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเทพวชิระมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธพระศรีปริยัติธาดารักษาการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์และมีผู้นำศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สวดภาวนาขอพรอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นประกอบพิธีดุอาขอพรโดยผู้นำศาสนาอิสลามพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรโดยผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินอย่างพร้อมเพรียงต่อจากนั้นพระสงฆ์75รูปเดินรับบิณฑบาตมีพระสงฆ์ในกรทุกหมู่เหล่านำอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคไปร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระสงฆ์ในกรชาวไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่2/2569ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ27 กรกฎาคม 2569เวลา 15:30 น.ณห้องศูนย์ปฏิบัติการชั้น2ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายพรเกียรติพวนิรันดร์กูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570เมื่อวันที่7 มีนาคม 2566โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกปช.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ4แนวทางผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการในระดับต่างๆซึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดเพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครอบคลุมการสื่อสาร5มิติ17เรื่องหลัก34เรื่องย่อยรวมถึงประเด็นการสื่อสารด้านต่างประเทศ4ประเด็นสำคัญเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 เพื่อนำเสนอกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกปช.เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันคือเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญช่วงนี้ยังมีฝนต้องให้ประชาชนเร่งหาที่กักเก็บน้ำไม่ใช้ให้มากที่สุดและใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากนี้เรื่องที่น่าห่วงอีกอย่างคือสถานการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ในตับที่มาจากการกินปลาดิบและเป็นสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีที่จะต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนงดการกินปลาดิบอันเป็นสาเหตุของพยาธิใบไม้ในตับนอกจากนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานบุรีรัมย์ไนท์โกลศาสตร์สีเหลืองแสงที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23สิงหาคม2569ตามเส้นทางของถนนนิวาสสมัทการธานี

โดยจะย้อมสีเรืองแสงหอนาฬิกาศาลเจ้าตึกเก่าธนาคารออมสิน12นักษัตรและย้อมสีเรืองแสงบัว8กลีบต่างตรงศาลหลักเมืองให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวได้เห็นสีสันยามค่ำคืนของเมืองบุรีรัมย์ซึ่งจะเป็นอีกมิติใหม่ของการท่องเที่ยวในเมืองบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์ไนท์โกลศาสตร์สีเรืองแสงที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคม2569ตามเส้นทางที่กำหนด

0: ครงการชลประทานบุรีรัมย์เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนงานปีงบประมาณ2570เมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชลประทานบุรีรัมย์จะประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนงานปีงบประมาณพ.ศ. 2570การประชุมครั้งนี้นายราเมศพวงพรหมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสรพงษ์โพสีทองหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้ดำเนินการโดยมีนายสราวุธพลังนายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้งามผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำการบำรุงรักษาระบบชลประทานและการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการชลประทานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดประชาคมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ2570มีความโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการจริงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว29กรกฎาคม2569ณธรรมเนียบรัฐบาล28กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปงานด้วยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จภายในงานนายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นจะกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปโดยรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันจุลพันธ์ชี้แจงกรณีมีผู้ยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมรับต้องชะลอตามคำสั่งและความชัดเจนจากศาล หวังการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามกรอบเวลาเดิมเพื่อให้ประกันสังคมเดินหน้านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นศาลปกครองให้ชะลอการเลือกบอร์ดประกันสังคมว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ร้องไปยังศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยเรื่องของการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความไม่ชอบหรือไม่จนศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นการชั่วคราวซึ่งสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมทำได้ในขณะนี้คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมซึ่งเดิมที่มีกำหนดประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาแต่มีการเลื่อนออกไปนายจุลพันธ์ยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกการประชุมแต่เป็นการชะลอไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากศาลว่าจะวินิจฉัยในทิศทางใดถ้าวินิจฉัยไปในทิศทางบวกคือสามารถเลือกตั้งได้โดยทางกระทรวงแรงงานจะยึดกรอบเวลาการเลือกตั้งเดิมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้สังคมไทยมองออกเรื่องระเบียบเนื่องจากระเบียบปัจจุบันเป็นระเบียบเดิมของปี2564ถึง2565เมื่อมีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมหลายส่วนว่าเร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งจึงยึดระเบียบการเลือกตั้งครั้งเดิมและมีการออกประกาศล้อตามจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อมีผู้ร้องก็ถือว่าเป็นสิทธิตามระเบียบเก่าและศาลได้รับทุเลาไว้เราจึงต้องปฏิบัติตามและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาคำสั่งเดิมซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องโดยจะมีการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาและดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายให้ครบถ้วนส่วนมีการข้อสังเกตว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาหรือไม่และมีความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในจุลพันธ์กล่าวว่าไม่อยากให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์การขนาดนั้นเพราะโดยข้อจริงตนไม่ได้รู้จักกับบุคคลที่เป็นผู้ร้องรับทราบและได้ยินว่าเป็นทนายแต่ไม่เคยพบกันส่วนเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดนั้นคงไม่สามารถวิเคราะห์ได้แต่ถือเป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้นางจุลพันธ์กล่าวต่อว่าต้องเร่งให้มีบอร์ดประกันสังคมใหม่และสามารถขับเคลื่อนได้จริงเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะไม่มีการเลื่อนวันออกไปอีกด้านฝ่ายค้านที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการจัดตั้งเลือกตั้งครั้งนี้นายจุลพันธ์กล่าวว่าไปพูดขนาดนั้นก็ไม่ถูกตนได้พูดคุยกับฝ่ายค้านหลายคนและทีมประกันสังคมรวมถึงทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยตนคิดว่าได้แสดงความจริงใจอย่างเต็มที่แล้วและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนแต่เมื่อขณะนี้มีผู้ร้องจึงอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมกำกับดูแลของเราก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนและดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนทั้งนี้นายจุลพันธ์ได้ฝากถึงนายจ้างกับผู้มีสิทธิที่ได้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทางบวกจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันที่27กันยายน2569ตามที่กำหนดไว้แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วไปในทางใดทางหนึ่งก็ต้องมีกระบวนการปรับแก้เรื่องของระเบียบหรือไม่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลซึ่งมีช่องทางตามกฎหมายที่อาจจะช้าลงกว่าเดิมแต่อย่างไรการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ตนจะดันไปให้ถึงวันเลือกตั้งจนได้ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2560 2569ถึง30กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีงบประมาณตามความเหมาะสมกำหนดการรับสมัครเปิดรับสมัครระหว่างวันที่6ถึง14สิงหาคม2569โดยผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์044602309วันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์จำนวน2อัตราส่วนวิชาการกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราส่วนเคมีและชีวภาพกองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล1อัตราโดยมีอัตราเงินเดือน 21,780 บาทส่วนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเปิดรับหลายตำแหน่งได้แก่นายช่างเทคนิค4อัตรานายช่างเครื่องกล1อัตราช่างเจาะบ่อบาดาล2อัตราเจ้าพนักงานธุรการ2อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเจ้าพนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล1อัตราพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล3อัตราการรับสมัครสอบเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถร่วมลงนามได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับ โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9ล้าน3แสนคนมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซี รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับสำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้าการณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีด็อกเตอร์พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับ ทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งสีกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางจังหวัดพิษณุโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นแล้วครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหน่วยงานของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาและภาคประชาชนกันด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยภัยอะไรตอนนี้ครับน่ากลัวที่สุดคือภัยทาง AI ทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิป AI ตอนนี้เรียกว่าโอ้ยมันเนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพี่น้องรัฐบาลก็ออกมาเตือนภัยประชาชนในเรื่องนี้บอกว่าคลิป AI เนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวแยกไม่ออกไหนของจริงไหนของเสมือนจริงก่อนแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วครับก็เตือนภัยว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำที่ได้ยินคลิป AI เพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงภาพเสียงและวิดีโอมีความแนบเนียนจนเหมือนจริงเสมือนจริงมากเลยครับพี่น้องซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพนำมาใช้สวมรอยสร้างข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเพื่อโกงเงินจนเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอแนะนำว่ามีวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยข้อแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อจะจับผิดนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่าประการแรกให้สังเกตมือนิ้วหรือข้อต่อผิดปกติอย่างเช่นนิ้วเกินนิ้วหายงอแปลกๆหรือจับของไม่ตรงครับนอกจากนี้ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเดินยืนนั่งเหมือนลอยๆไม่มีน้ำหนักหรือไม่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วให้สังเกตอีกไอ้ตรงปากกับเสียงมักจะไม่ค่อยตรงกันครับหรือมีจังหวะหลุดในบางช่วงแล้วนอกจากนี้ก็ให้สังเกตรายละเอียดในคลิปเปลี่ยนไปมาอย่างเช่นลายเสื้อทรงผมกระดุมแว่นหรือเครื่องประดับด้วยครับนอกจากนี้ก็สังเกตกล้องและฉากอันนี้ดูผิดปกติยังไงอย่างเช่นมุมภาพมันเพี้ยน ขอบตัวละครมันเบลอหรือตัวละครเหมือนถูกแปะลงในฉากครับและนอกจากนี้ให้สังเกตแสงและเงามันไม่สัมพันธ์กันแล้วครับพี่น้องอย่างเช่นแสงบริเวณตัวมันสว่างผิดปกติหรือเงาไม่ไปในทิศทางเดียวกับแสงเอ้าสมมุติคนเคลื่อนไหวไปทางขวาเงากลับมาทางซ้ายหรือคนหันหลังแต่เงากลับหันหน้าอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ให้สังเกตเรื่องการสัมผัสใบหน้าหรือวัตถุดูเหมือนไม่ได้แตะโดนจริงนะครับก็มีช่องว่างหรือมือทะลุวัตถุและเมื่อซูมดูบางจังหวะเนี่ยท่านก็จะพบภาพที่มันบิดเบี้ยวแตกหรือดูเป็นวุ้นครับในขณะที่เคลื่อนไหวนี่คือการสังเกตในเบื้องต้นจะได้ไม่ถูก AI หลอกเพราะตอนนี้AI ทำเหมือนจริงบางทีแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนลวงยังไงก็อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็แล้วกันครับพี่น้องและส่งท้ายวันนี้กับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกในการประชุมนี้แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยเราเลยครับเรื่องนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั่นก็คือว่าการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องได้บรรจงถักทออย่างประณีตก็เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมเองยังจะได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูเรียกว่าโอ้ยสุดพิเศษพิเศษสุดๆแล้วครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมเรียกว่าชั่วกาลนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งคุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและยกระดับประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับพี่น้องครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลย

0: คืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
2: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4

0: ิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี
2: ้นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปกเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธ.ก.ส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่นคงของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูคือความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังพบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
7: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้คณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นอย่างแน่นอน
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่นายดิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้า จะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข.MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาสมีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 19:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน นางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้ว นายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันทั้งในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปร.นะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปร.ครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 น.บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารัตน์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเป็นประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
4: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคม ด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่ง ในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ข่าแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:30 น.นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององค์อ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององค์อ่างนะคะและนอกจากนี้อีก1จุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ด2 อรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระ

0: ไหนพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุกกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุกกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญ

0: จิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและ สุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังคนจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังคหวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระเกล่งปวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระเกล่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายหนูเกณฑ์ริจนังบ้านเลขที่41หมู่ที่5ตำบลโนนพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกับคืนสู่ธรรมชาติประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เต่าจำนวน75ตัวและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลายี่สกไทยปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศร่วมยิงสลุดหลวงพร้อมกันในเวลา 12:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกองทัพบกจัดกองพันฐานปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ880ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองพันฐานราบที่1รักษาพระองค์กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกรมฐานต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศบรรยากาศงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคึกคักตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใน5พื้นที่หลักของงานโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายนำเสนอความรู้และโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เล่นเกมชิงของรางวัลและหน่วยบริการภาครัฐเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีตลาดน้ำวิถีดั้งเดิมโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารเครื่องดื่มและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครการแสดงจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดังรวมถึงสวนดอกไม้ริมคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและถ่ายภาพยอดนิยมส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมต่อทั้งวันนางสาวณัฐพรน่วมสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานเปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเที่ยวชมงานโดยเฉพาะและเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันแรกโดยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดคือพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งมีมวลพระสงฆ์จำนวน225รูปรับบิณฑบาตทางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชื่นชมว่าการจัดงานครั้งแรกทำได้ดีจึงอยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป
5: จากทาง Facebook ก็ค่ะแล้วก็ตามมาเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ตอนนั้นมีทำบุญตักบาตรเราก็เลยมาแล้วก็มาจองที่พักแถวนี้นอนน่าจะเข้าวันที่2แล้วค่ะเมื่อวานวันตักบาตรวันนึงเอาวันนี้วันที่3ดีมากค่ะบรรยากาศงานโอเคมากเลยยิ่งข้างในร่มรื่นมากเลยค่ะชอบนะคะการจัดงานเนี้ยทำให้เรามาอย่างชอบมากที่สุดก็คือการร่วมตักบาตรที่พระ225รูปอันนั้นคือชอบค่ะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เวิร์กมากดีมากอยากให้มีอีกค่ะจุดอื่นก็ไปเดินมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าชอบที่สุดก็คือที่นี่ตรงนี้มันชอบด้านในอะค่ะบรรยากาศดีแล้วที่นั่งเยอะมาก
4: เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณคลององอ่างได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินเล่นและถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดสองฝั่งคลองมีร้านค้าและซุ้มจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายเมนูขณะที่อีกฝั่งของคลองจัดแสดงผลงานศิลปะบนกำแพงหรือสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งนางบังอ่อนภาวหารผู้ร่วมงานอีกคนกล่าวว่าช ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่อนข้างเงียบเหงาการจัดกิจกรรมและมีเทศกาลแบบนี้ช่วยทำให้เมืองกลับมาคึกคืนอีกทั้งยังประทับใจการตกแต่งสถานที่ด้วยแสงไฟดอกไม้และงานศิลปะที่สวยงาม
6: มาจากเสนาค่ะตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะไม่มีเฉลิมฉลองอย่างนี้มันเงียบอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะคึกคืนก็เลยมาโอ้ที่ชอบนะคะก็เห็นมีอาหารขายแล้วก็มีอะไรแต่งตกแต่งสวยงามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเลยยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตรงนี้ค่ะสวยคลององค์อ่างทำสวยงามก็ดีนะคะทำให้ทุกคนได้มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเงียบแล้ววันหยุดติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะ
4: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในทั้ง5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานี3ยอดรถโดยสารประจำทางลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดหรือเรือคลองแสนแสบลงท่าผ่านฟ้าลีลาดส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถจอดรถได้ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสะเกดราชวรมหาวิหารและลานคนเมืองชวิสาปทุมมารายงาน
7: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:42 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า390ลำโจมตีในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน356ลำขณะที่นายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกเปิดเผยว่าบ้านเรือนบางส่วนในเมืองเชคอฟและหมู่บ้านอาอูโวโรได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐคาดูนาทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุถล่มกลุ่มติดอาวุธโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคาอูรูของรัฐคาดูนาเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและอาคารบ้านเรือนหลายหลังถูกวางเพลิงจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในไนจีเรียกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของไนจีเรียกำลังเผชิญกับความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มอาชญากรรมโดยพื้นที่ชุมนุมชุมชนมักตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ MMC ออกแถลงการที่เตือนว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะคงตัวอยู่เหนือแผ่นดินของจีนเป็นเวลานานกว่าปกติส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากฝนที่ตกหนัก พร้อมกันนี้ยังคาดการว่าพื้นที่บางส่วนของจีนอาทิมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและมณฑลเจียงซีจะเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ขณะที่ทางการจีนกำลังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนใต้ของประเทศโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันน้ำท่วมรวมถึงจัดเตรียมทีมกู้ภัยและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักมวยสากลทีมชาติไทยมีศักยภาพคว้าหลายเหรียญรางวัลรวมถึงมีโอกาสลุ้นเหรียญทองหลังนักกีฬามีพัฒนาการด้านเทคนิคการชกอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทีมของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาซึ่งมวยสากลยังคงเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังของไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมาโดยตลอดโดยเฉพาะทีมนักชกหญิงที่มีโอกาสลุ้นความสำเร็จเช่นกันโดยในปัจจุบันทีมมวยสากลไทยได้ยกระดับรูปแบบการชกสู่สไตล์ยุคใหม่ด้วยการผสมผสานเทคนิคไทยและคิวบาทำให้ฟุตเวิร์คคล่องตัวขึ้นการออกหมัดมีความหลากหลายโดยเฉพาะการต่อยเป็นหมัดชุดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่งผลให้นักกีฬาหลายคนมีผลงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน่าจับตาในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลและบางส่วนในพื้นที่อำเภอสามเงาขณะที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาจะใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดคาดว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันและเดินทางมายังจังหวัดตากเป็นจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญารายการกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026โดยเตรียมเปิดฉากการแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมนี้โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดในสายเพื่อคัดทีมอันดับ1 2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ทีมอันดับ4ของแต่ละกลุ่มจะตกชั้นไปแข่งขันประเภทขอในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้แฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทุกคู่ผ่านเพจ Facebook เดลินิวข่าวกีฬาเดลินิวเพจกรมพระศึกษาและ YouTube ช่อง Daily New Online พร้อมติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ตลอดทั้งรายการความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลีดส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษวัย23ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมด้วยราคาค่าตัว40ล้านปอนด์และนับเป็นการซื้อตัวผู้รักษาประตูในราคาสูงสุดของทีมยุงทองอีกด้วยนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียอาฤดูกาลล่าสุดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอห์นสโตนกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นแล้วเรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมรับค่าเหนื่อยสุทธิ4ล้านยูโรต่อฤดูกาลขณะที่สื่อท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์ซีลองจากลีกเอิงฝรั่งเศสเตรียมปล่อยยืมเอราวัณกานิเย่ปีกขวาทีมชาติไทยลงไปเล่นในศึกดิวิชั่น3กับบาสเตียเป็นเวลา1ฤดูกาลเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
12: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมในข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำแล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะแล้วก็พูดแล้วก็ทำแล้วก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมผัสความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์แทรกตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2500

0: 2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอนาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
3: สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 นตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ5ถึง6ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ3ถึง5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร่พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
4: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เฉลิมพระชนพระบาทไทยจอมบดินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราชลงกรณ์แห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวบุญยวีชำกลมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

พระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒราชทรงเปลื่องปราดราชกิจพิสิทธิสมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลด้วยน้ำพระทัยทรงครองใจเราประชาด้วยบารมีขอคุณพระรัตนตรัยให้ป้องปกปวงประสบนบบังคมพระทรงศรีขอพระองค์ทรงเกษมสุดเปรมปรีสะดุดีพระวชิระทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรวิทย์ทองไทยนันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

28กรกฎาคมประชารัฐถวายพระพรสิริสวัสดิ์แห่งรัชสมัยเป็นมิ่งมั่นขวัญชาติพิราชพิไลอัญเชิญชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายบุญศักดิ์บุญจูงผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสิริ

0: ยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้1วินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร
1: ์เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
2: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
3: แม่บ้านอย่างเราทำอาหารสามมื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
4: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
5: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
1: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
6: ์รู้ทันข่าวสารเกาะติดเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวในจังหวัดสุรินทร์รับฟังข่าวสารได้ทุกต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์และข่าวท้องถิ่นเพื่อคนสุรินทร์ในเวลา 8:00 น.และเวลา 16:10 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อประชาชนคนสุรินทร
0: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
7: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักธรรมสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุด

0: ือการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้
2: นางสาวรัชดาเทนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0: 18กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ภายในงานนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม่
2: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลค่ะสืบเนื่องมาจากวงสุนทรภรณ์ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ให้นำออกบรรเลงตั้งแต่ปี2489นะคะเมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ค่ะต่อมาเมื่อวงสุนทรภรณ์ก่อตั้งมาครบ20ปีก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงให้ไปประจำวงดนตรีสุนทรภรณ์ซึ่งครูเอื้อก็ขอพระราชทานนามเพลงนี้ว่าพระมหามงคลแล้วก็อัญเชิญบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2502และบรรเลงนำก่อนการบรรเลงเพลงอื่นๆมาจนทุกวันนี้เพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เป็นเพลงที่มีหลายจังหวะมีจังหวะฟ็อกทรอตเปลี่ยนเป็นแทงโก้แล้วก็เป็นแมมโบก็แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการนำเสนอความหลากหลายของจังหวะลีลาดเอาไว้ในเพลงเดียวกันฟังได้เลยค่ะเพลงพระมหามงคลบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์

พลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคลเป็นเพลงลำดับที่35ค่ะทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้วงดนตรีสุนทรภรณ์เมื่อปี2502นะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะและการเพื่อนฝันขอถวายพระพรด้วยเพลงทศมราชันเป็นผลงานของครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติร่วมกับพรพัฒนรารัตน์วันชัยค่ะขับร้องหมู่โดยศิลปินสโมสรนักเพล

0: วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและต่อไปก็จะเป็นเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงชรอยบุญและกำพร้าคู่เป็นเพลงที่คุณวินัยขับร้องกับคุณชวีช่วงวิทย์นะคะผลงานของครูแก้วและครูเวททั้งสองเพลง
1: ชรอยเป็นบุญมาหนุนมานำ

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนๆอย่าค้อนฉันสิ
1: ว่าจะพาทีน้ำคำหวนตีที่ลึกจริงๆ
0: ด้วยใจไปรัก

0: สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณชวีขับร้องคู่กันค่ะและคืนนี้เราก็จะฟังเพลงของนักร้องทั้งสองท่านนี้นะคะก่อนอื่นก็จะขอเริ่มด้วยศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลนะคะในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้าเมื่อปี2528
1: ขอเพลงที่3นะนักร้องท่านที่3ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับกันเสียงนี้ตราสุนัขหน้าสีแดงตอบได้แล้วไม่ยอมให้ทั้งนู้นมีใครตอบได้ไหมเพลงที่ชื่อเพลงอะไรครับเชิญเลยครับที่ยกมือนั่นชื่ออะไรครับที่เพลงเรือนหอรอรักใครรอครับเรือนหอรอรักครับคุณวินัยจรบุตรกับคุณจรบุตรปะนะครับพี่วินัยจรบุตรสบายอยู่ไหนครับใจเจ้าเอ๋ยแล้วจะไม่ออกมาเลยครับก่อนเราขอลาครับ

0: สวัสดีครับพี่วินัยครับพวกเราปรบมือรับพี่วินัยอีกสักคนสิครับชายหนุ่มที่อยู่คู่กับครูเอื้อสุนทรสนานมาตลอดระยะเวลาอันนานแสนนานนะฮะพี่วินัยคุยกับผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: คุยว่าไง
0: คุยว่าไง
1: ผมคุยมาเลยเป็น
0: พี่วินัยได้ยินเสียงเพลงนี้ไหมครับเพลงนี้ได้ยินครับจำเสียงตัวเองได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ครับจำได้ไหมฮะตอนที่ร้องเพลงนี้ฮะสมัยนั้นอายุประมาณกี่ขวบครับ
1: สักสามสิบใช่ไหม
0: สามสิบใช่ไหมฮะเอ้ผมว่าไม่ถึงนะฮะตอนที่พี่วินัยมาเข้า
1: ต้องถามคุณหนูครับถึงไหม
0: จำไม่ได้พี่วินัยฮะเราเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นไปยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นนักร้องที่กรมประชาสัมพันธ์ฮะเป็นนักร้องของกรมโฆษณาการครับ
1: ผมชอบร้องเพลงไทยเดิมนะ
0: แล้วโอ้งั้นเหรอฮะ
1: อยู่โรงเรียนก็ร้องเพลงอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: พอออกจากโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกับอุดมท่อนจามอนนะ
0: ครับ
1: ก็ไปสมัครเล่นละครวิทยุกับครูภูเวศท่อนจามอนนะ
0: ครับครูเวศเป็นพ่อของครูอุดมนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วครูเวศเนี่ยก็ไปฝากครูเอื้อ
0: ครับ
1: บอกให้ใช้ได้เหมือนกันให้ไปสอนอีกที
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนที่ทดสอบเสียงร้องเนี่ยจำได้ไหมฮะทดสอบด้วยเพลงอะไรครับหรืออาจจะไม่ต้องทดสอบกันมั้งครับเพราะว่าร้องอยู่ครูเวศแล้ว
1: สอบครับแปดสอบแปดคนนี่กันนะ
0: สอบแปดคนนะครับ
1: เพลงไหนจำไม่ได
0: ้พี่วินัยเคยบอกกับผมไว้บอกอย่ามาถามอะไรมากๆนะผู้ชายเดี๋ยวเขาไม่ค่อยจำอะไรกันเรื่องนี้เรื่องจริงฮะเรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเรียนถามอีกนิดนึงฮะตอนที่มาบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมไปบันทึกที่ไหนครับ
1: สีกรุงมั้งฮะ
0: สีกรุงครับครับแผ่นเสียงครั้งแรกไปบันทึกที่ไปคือไปเช่าสถานที่ที่นั่นเป็นสถานที่บันทึกเสียงนะฮะก็เป็นห้องบันทึกเส
1: ีย
0: ง
1: ก่อนนี้ห้องอัดไม่แน่นอนครับ
0: ครับ
1: กรมประชาสัมพันธ์ก็เคยมาเช่า
0: แล้วครับ
1: ไปสนี
0: ไปสนีก็เคยอัดไปสนีกลาง
1: เฉลิมไทยก็เคยอัด
0: อ๋อพี่นายเคยบอกผมบอกว่าบันทึกเสียงครั้งต้นๆบางทีไปร้องที่ไปสนีเชิงสะพานพุทธ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ ฮะพี่วินัยก็เป็นนักร้องรุ่นแรกทีเดียวที่ได้มีการบันทึกแผ่นเสียงไว
1: ้
0: พี่วินัยครับพี่วินัยลองเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงที่พี่ร้องอยู่เพลงชื่อเพลงกระต่ายโง่ที่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่พี่วินัยร้องเพลงกระต่ายโง่เนี่ยแล้วก็ไปทดสอบเสียงเนี่ยนะฮะเราจะเอาแผ่นเสียงแผ่นเพลงเนี่ยไปขายที่ห้างตอเอ็กชวนเนี่ยนะในตอบอกว่าไงครับเพลงกระต่ายโง่เนี่ย
1: เป็นความมันขายบริษัทหลายบริษัทนะ
0: ครับ
1: กูแก้แล้วมาแล้วเล่าฟังบอกว่าไอ้โง่วะกระต่ายโง่ดีนะฮะแล้วก็เป็นตั้งใจให้ในตอเขาแหละ
0: ครับ
1: ไม่เอา
0: ในตอไม่เอาเพลงกระต่าย
1: ว่าครูแก้วกับครูเนี่ยแต่งไปว่าเขาแผ่นเสียงตากระต่ายเลยโง
0: ่เห็นไหมอันนี้เป็นความจริงนะฮะว่าพอเห็นรายชื่อเพลงกระต่ายโง่ในตอเอ็กชวนเอาดินสอแดงขีดทิ้งเลยไม่รับซื้อเพลงนี้เพลงกระต่ายโง่อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะจากพี่วินัยนะครับพี่วินัยบอกว่านะฮะบอกว่าถ้าบอกครูแต่งเพลงจังหวะแตงโก้มาไหลปั๊บเนี่ยจะต้องให้กับพี่วินัยเลยใช่ไหมเพลงจังหวะแตงโก้
1: ส่วนมากครับส่วนมาก
0: ครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงในจังหวะแตงโก้มากที่สุดของวงสุนทรภรณ์นะฮะคือพี่วินัยบอกว่าอย่ามาถามอะไรที่มากนักนะฮะนั่งๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าออกมาเองเพราะนั้นตอนนี้ให้นั่งๆสักครู่ก่อนเดี๋ยวเพื่อนนึกอะไรออกแล้วยกมือขึ้นมาแล้วพูดเลยนะครับ

0: ตายเห็นโถมกายคงไม่วายนอน
1: ที่จบไปนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะจากการสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมตยกุลในรายการนัดพบแฟนเพลงสุนทรภรณ์เมื่อปี2528มีเพลงฟอร์เฟื่องฟ้าศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งแม่ทูลหัวโดยทาตรีและครูเอื้อนะคะเป็นผู้ประพันธ์และดาวสังคมครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและต่อไปนี้จะเป็นนักร้องท่านต่อไปค่ะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ทูลพิษอมตยกุลเช่นเดียวกัน
2: เอาละฮะอีกคนหนึ่งถัดไปฮะขอเพลงจากข้างบนนะท่านนี้ก็เคยมาแล้วมาคราวก่อนเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับเป็นไรครับใครตอบมาเลยความรักเหมือนฟองเบียร์ครับใครร้องครับ
3: แรกยอมมีฟองทั้งสองในห้อง
2: แรกริมเบียร์ย่อมมีฟองทั้งสองในห้อง

0: พี่หนอฮะจำเสียงตัวเองได้ไหมฮะเสียงเหมือนเบบี้จริงเหรอครับพี่
1: ค่ะถ้าถามความพอใจนะฮะไม่พอใจเพราะรู้สึกแหมเสียงมันแมวแมวแมวแมวไม่น่าจะติดใจเลย
0: ไม่น่าติดใจ
1: ค่ะ
0: แล้วพี่ชอบพี่ชอบแบบเพลงเนี้ยความรักเหมือนฟองเบียร
1: ์ชอบสิฮะถ้าไม่ชอบจะร้องนะ
0: เรามีพี่โชลีอยู่เนี่ยนะครับทำให้หลายคนนั่งอยู่ในห้องนี้มีความสบายใจแต่มีผู้ชายอยู่คนในห้องนี้ที่มีความสบายใจไปที่สุดที่เห็นพี่โชลีเข้ามาอยู่ใกล้ๆทายซิผู้ชายคนนั้นคือใครพี่วินัยใช่ไหมฮะพี่วินัยบอกได้ไหมฮะว่าเพราะเหตุใดได้จะรู้สึกมีความผูกพันกับพี่โชลีมากกว่าธรรมดาดังๆแหละถ้าต้องเล่นได้ก็ใกล้ๆหน่อย
2: ร้องเพลงด้วยกันบ่อย
0: แล้วครับจำได้ไหมเพลงแรกที่ร้องในการเพลงอะไรฮะนึกออกไหม
2: สามนอน
0: อ
2: ะไร
1: แม้ร้องด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าหลายสิบเพลงมากใช่ไหม
0: ครับ
1: เพลงแรกคงจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงของละครนะฮะ
0: ครับ
1: คณะของณพงษ์อะค่ะจะคณะอะไรโฆษณาสาร
0: โฆษณาสารครับครับ
1: ยุคนั้นนะฮะแต่งบ่ายร้องเย็น
0: เห็นไหมเห็นไหมแล้วไงฮะ
1: แต่งบ่ายร้องเย็นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้คนก็แหมหวือหวากันมากเพราะว่ายังไม่มีทีวีนะฮะได้แต่ฟังละครวิทยุเสียงคุณวินัยก็เข้าไปซาบซ่านอยู่ในใจ เสียงนางเอกแม้จะไม่ดีก็ยกให้นี่นะฮะเป็นเงี้ย
0: แล้วฮะแล้วเลยยังไม่ได้ทราบเลยว่าเพลงคู่เพลงแรกที่ร้องคู่กันเพลงไหนนึกออกไหม
1: จะเป็นช่อรักซ้อนหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะช่อรักซ้อนเออเพลงนี้เพราะนะฮะขยับหน่อยได้ไหมฮะ
1: แม่อะไร
0: อันดวงใจ
1: อันดวงใจพี่นี้ขอมอบแด่น้องจะปกป้องคุ้มครองมีให้เคลื่อนลือ
0: พี่วินัยต่อได้ไหมฮะต่อได้ไหมฮะพี่วินัยต่อได้ไหมฮะ
2: ว่าผมเนี่ยเขาลองไปหมดแล้ว
0: อ๋อ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคือเพลงช่อรักซ้อนคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนองพี่ปองรักคำร้องโดยเพชรหรือคุณนิณาช่ำชองยุทธทำนองโดยครูเอื้อนะคะและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งค่ะและในช่วงต่อไปก็จะเป็นผลงานขับร้องคู่ของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะเพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเดือนค้างฟ้าคำร้องเป็นของคุณชูทิศสิงหเสนีทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
7: นางสาวลลิดาเพลิดเพลินพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA

0: จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์สินส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นในผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
2: นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวยการทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดเมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้โดยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว942รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอุกฤษหงไทยสงฆ์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีปวงข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยด้วยสำนึกในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทัยและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรในทุกภูมิภาคทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรการศึกษาการแพทย์และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนยังความร่มเย็นเป็นสุขและความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองและเป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและพยันตรายทั้งปวงทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มใสของปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ใต้ร่มฉัตรร่มเย็นเป็นสุขสีพระบารมีปกเกล้าชาวสยาม28กรกฎาคมมงคลยามเทิดพระนามพระวชิรเกล้าเจ้าแผ่นดินสองสำนึกพระมหากรุณาทรงเมตตาชาวประชาทุกท้องถิ่นกลุ่มชวนฝันจังหวัดบุรีรัมย์เทิดภูมินทร์ทุกชีวินถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปาริชาติตระดับยศประธานกลุ่มชวนฝันจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มชวนฝันจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

0: ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา17:10ถึง18:00โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมบูรณ์งามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเราเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืน คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลหน้าที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็ก็มีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้ปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเอง ในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะนะญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้ไม่อยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้าง สิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3อย่างแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกยาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าพระเศนที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่า เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำใหอึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มี อยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแลงก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาวเรียงงับไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อ อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆ แล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่อย่าแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็ มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรระลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชน แม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากจะเป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกา
1: สาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนใ

น้อยสิ้นไปเช่นนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นนะญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นในญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นในญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือน

เป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดีด้วยความขันติใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควรเพื่อประโยชน์และความสุขของประเทศชาติและประชาชนขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทั่วหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะได้ฟังการคติธรรมประจำวันต่อด้วยการโลกเปลี่ยนสีเวลา 6:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นเที่ยวเวลาครองชาติจากนั้นรับฟังการเหล่ากาชาดพบประชาชนเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการอโรคยาวาไรตี้ต่อด้วยการเพลงรักพิทักษ์ประชาเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการก้าวทันประกันสังคมเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการจัดหางานสัมพันธ์ต่อด้วยการรับรู้แรงงานเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นติดตามรายการแว่วหวานตำนำเพลงเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็คุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมหรือไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่สมหมายร่มเย็นนะโดยมีคุณพ่อสิทธิชัยร่มเย็นพร้อมด้วยลูกหลานและก็ญาติโยมบ้านโศกคลองตำบลร่อนทองอำเภอสตึกนะจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการและอนุโมทนากับลูกหลานของคุณแม่บุญธรรมวารีรัมตลอดทั้งญาติโยมบ้านรุนตะวันตกตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอุทิศบุญให้กับคุณแม่บุญธรรมวารีรัมส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมสมโภชองค์กฐินนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่31ตุลาคมจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านหนองยางหนองนาตำบลลำไสโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการปุจฉาวิสัชนากับท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมวัดตะไคร่พลวงหรือท่านพระอาจารย์ทองใสนะเวลา 13:00 นวันที่31ตุลาคมนะสมาชิกรายการทราบข่าวก็เตรียมนโยมนะยังไม่เข้าพรรษาแต่โยมนิมนต์ไว้ซึ่งจะเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้พอออกพรรษาก็จะไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมตามที่นิมนต์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเราพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์โยมญาติทั้งหลายวันนี้วันอสานหบูชาวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อวันอสานหบูชาวันเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งเราก็ไปร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ร่วมเวียนเทียนแห่เทียนตามพิธีที่เราเคยปฏิบัติกันมาอยู่ใกล้วัดวารามใดก็ไปทำบุญที่วัดวาอารามนานยมนะให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาคค่ำของวันนี้ก็ไปเวียนเทียนรอบอุโบสถหรือรอบองค์พระปฏิมาที่ทางวัดได้กำหนดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาญาติโยมที่จะถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนก็วันนี้เช็คเช่นเดียวกันส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมพุทธศาสนิกชนญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็นิมนต์พระท่านได้เข้าพรรษาและญาติโยมเองก็เช็คเช่นเดียวกันก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจเข้าพรรษาโดยอธิษฐานจิตอธิษฐานใจละลดเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็เป็นการเข้าพรรษาเช็คเช่นเดียวกันส่วนธรรมะในเช้าของวันนี้ก่อนที่โยมญาติทั้งหลายจะเดินทางเข้าวัดไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดเนี่ยก็ถือโอกาสนำเอาเรื่องของวันอสานหบูชามาให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะนำเสนอติดต่อกันหลายชา

แล้วแต่ชาววันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนมีนัดหมายกันที่วัดวารามต่างๆอยู่ไกลวัดวารามใดก็ไปทำบุญสุนทรทานที่วัดวารามนั้นนิยมนะวันอาสาฬหบูชาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะเป็นวันพระใหญ่ที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาเราพุทธศาสนิกชนได้ตั้งใจในการที่จะทำบุญทนุบำรุงพระศาสนาวันอาสาฬหบูชาเราก็มีนัดพบกันที่วัดวารามต่างๆพาลูกพาหลานเข้าวัดทำบุญสุนทรทานตามวิถีที่เราเคยปฏิบัติกันมาวันอาสาฬหปุณณมีก็คือวันเพ็ญกลางเดือน8นะก็เป็นการเวลาที่เราพุทธศาสนิกชนได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะไปทำบุญเพราะวันอาสาฬหบูชามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะจึงจัดว่าเป็นวันอภิลักขิตการกำหนดให้เป็นวันสำคัญและประกอบศาสนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราพุทธศาสนิกชนข้อที่ว่าเป็นวันสำคัญนั้นญาติโยมเนื่องด้วยวันเพ็ญเดือน8เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายประการก็คือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยญาติโยมเริ่มทำเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของเราในพุทธศักราช2501ซึ่งปรากฏตามประกาศคณะสงฆ์นะเรื่องกำหนดวันสำคัญทางศาสนาว่าเพื่อเป็นการเตือนใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยเจริญภาวนามัยจึงกำหนดให้วัดต่างๆถือปฏิบัติก็คือว่า 1. วันขึ้น15ค่ำเดือน8ให้เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา 2. ให้ประกอบพิธีบูชาเช่นเดียวกันกับวันวิสาขบูชาเมื่อวันอาสาฬหปุณณมีเป็นส่วนแห่งอภิลักขิตการเวียนมาถึงในรอบปี11พุทธบริษัทคฤหัสถ์และก็บรรพชิตเราก็ไม่ปล่อยโอกาสอันนี้ให้ล่วงไปโดยเปล่านะเราก็ได้กระทำการบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อันเป็นหลักสำคัญของเราพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวของเราพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะชนนะการบูชาพระรัตนตรัยนั้นญาติโยมเมื่อกล่าวสั้นๆตามหลักแห่งการบูชาจัดมีเพียง3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1ก็คือเรียกว่าสักการะบูชาหรืออามิสบูชาหมายถึงการบูชาด้วยเครื่องสักการะหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งท่านกำหนดเป็นสามัญทั่วไปมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นนะ2ลักษณะที่2เรียกว่าสมณบูชาหมายถึงการบูชาด้วยการแสดงออกด้วยความเคารพนบนอบเช่นการกราบไหว้หรือการแสดงอาการทางกายทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการทำประทักษิณ3รอบนะการทำประทักษิณนั้นเนี่ยได้แก่การเวียนขวาโดยทำบุคคลหรือวัตถุที่เราเคารพอยู่ข้างขวามือนะของบุคคลผู้เวียนเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติในปัจจุบันนี่แหละนะจึงถือว่าเป็นมงคลถ้าการเวียนรอบนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกเวียนอยู่ข้างซ้ายมือถือว่าเป็นอวมงคลการเวียนประทักษิณถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างหนึ่งนิยมนะไม่ใช่การกราบไม่ใช่การไหว้ไม่ใช่การคำนับแต่เราก็เดินเวียนเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันกับญาติโยมไปร่วมเวียนเทียนที่วัดวารามต่างๆเราก็เวียนขวาโดยทำบุคคลหรือว่าวัตถุที่เราเคารพอยู่ข้างขวามือนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราบูชาสักการะบูชาสมณะบูชาล้วนแล้วแต่เป็นการบูชาที่เราพุทธศาสนิกชนทำด้วยความจริงใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะที่3เรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นเนี่ยก็คือการบูชาด้วยการยึดหลักปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนจะพึงกระทำได้ตามสมควรแก่กำลังและความสามารถที่ว่าตามควรแก่กำลังและความสามารถนั้นญาติโยมก็เพื่อให้เป็นไปตามระดับเพราะคำสอนนั้นเนี่ยเป็น3ระดับด้วยกันระดับต้นได้แก่คำสอนที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัติได้โดยทั่วไปให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมนิกัตถประโยชน์หรือประโยชน์ที่เราสามารถที่จะเห็นได้เช่นเดียวกันกับญาติโยมที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าและประกอบสัมมาอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนะวันนี้เป็นวันหยุดโดยปกติทั่วไปของเราพุทธศาสนิกชนนะเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมในวันอื่นๆเราก็สร้างประโยชน์ในปัจจุบันตามที่เราใช้ในการดำรงชีวิตนะเรียกว่าขยันในการทำมากินอุทานสัมปทาเราก็ขยันกันอยู่แล้วนะต่อมาก็คืออารักสัมปทาเราก็ถึงพร้อมด้วยการเก็บออมถึงพร้อมด้วยการรักษานะเอาไว้ใช้ในวันต่อไปนะหรือเอาไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิตถ้าเรารักษาไม่เป็นนะได้เท่าไหร่ใช้หมดไปเท่านั้นหรือใช้มากกว่าที่หามาได้อันนี้ก็ไม่ดีมันไม่พอเพียงทำให้เราเดือดร้อนนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักรักษาทรัพย์หรือเก็บออมเนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตเราได้หรือว่าสร้างความมั่นคงในบั้นปลายของชีวิตได้เพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้านะจะมีเงินมีทองหรือจะมีใครดูแลเราหรือไม่อย่างไรปัจจุบันเนี้ยเราไม่ประมาทนะหาได้ก็เก็บรักษาบ้างก็จะดีมีรายรับรายจ่ายแล้วก็รายเหลือกัลยาณมิตรนะมีคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่เป็นบุคคลที่ถุงก้นรั่วหรือพลันทรัพย์สมบัติในครอบครัวต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะมีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะแม้แต่เพื่อนฝูงพี่น้องน้องพี่ก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็แล้วกันจะได้ทำให้เรานั้นเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตได้ประโยชน์กับการที่เราคบค้าสมาคมกับบุคคลอื่นแล้วก็สมัครชีวิตาเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายสมาทานงดเว้นจากการเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลายนะก็คืออบายมุข6นี่แหละเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเราตั้งจิตตั้งใจที่จะห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตเพราะอบายมุขเป็นประตูของความชิบหายมีอยู่6ประการเป็นอย่างน้อยติดสุราของมึนเมานะดื่มแล้วทรัพย์สมบัติของเราหมดเราทะเลาะวิวาทกันเป็นโรคภัยไข้เจ็บสีเสียชื่อเสียงแล้วก็เสื่อมปัญญานะอันนี้ก็เป็นโทษของการดื่มน้ำเมาโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยชัดเจนเลยญาติโยมทะเลาะวิวาทอันนี้ก็ชัดเจนเห็นในขณะนั้นเมาปุ๊บเนี่ยทะเลาะกันปั๊บเลยนะชื่อเสียงก็เสื่อมเสียด้วยนั้นในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยเลิกได้เลิกนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากช่วงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนเราก็สมาทานงดเว้นจากสุราของมึนเมารวมไปถึงการพนันอื่นๆด้วยนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็การเที่ยวกลางคืนบ้านช่องไม่ดูแลลูกเมียไม่ดูแลนะของหายโดนสงสัยถูกใส่ร้ายป้ายสีก็เพราะชอบเที่ยวกลางคืนนะเราท่านทั้งหลายในช่วงเทศกาลพรรษาแต่หากว่าเราละลดเลิกจากการเที่ยวกลางคืนได้นะครอบครัวอบอุ่นนะลูกเมียหรือสามีก็มีความเป็นปึกแผ่นหรือว่ามีความมั่นคงในครอบครัวประมาณนั้นต่อมาก็สมาทานงดเว้นจากการติดกละเล่นถ้าเป็นสมัยก่อนก็ดูหนังกลางแปลงนะมัวดูแต่หนังฟังแต่เพลงเล่นแต่เกมเล่นมือถือทั้งวันการงานไม่ทำอันนี้ก็เรียกว่าติดกละเล่นนะเราท่านทั้งหลายก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการละลดเลิกในส่วนนี้ยิ่งเป็นเด็กๆด้วยแล้วเนี่ยติดเกมเนี่ยไม่ดีเสียเวลาในการศึกษาเล่าเรียนผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันถ้าติดเกมก็ไม่ทำการทำงานนะเพราะว่าเสียเวลาอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นก็เป็นไปตามยุคตามสมัยสมัยก่อนเราก็จะเห็นการเล่นอีกอย่างนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเล่นกันติดกันงอมแงมก็คือเล่นเกมติดเกมนี่แหละเล่นทั้งวีทั้งวันอันนี้ก็ไม่ดีเสียเวลาเล่นการพนันอันนี้ก็ต้องสมาทานงดเว้นนะเรียกว่าติดการพนันแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดญาติโยมชนะก็เหลิงแพ้ก็เครียดคนก็ไม่นับถือ
พราะเป็นคนที่ติดการพนันคบคนที่เหล้าเมายาอันนี้ก็พาลงเหวหรือคบคนที่ติดยาเสพติดด้วยแล้วเนี่ยหายนะและญาติโยมนะติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคนประวัติเสื่อมเสียอันนี้ก็เป็นอบายมุขคบเพื่อนชั่วต่อมาและอีกข้อหนึ่งก็คือเกียจคร้านทำการทำงานอันนี้ก็เป็นอบายมุขเหมือนกันนะโยมนะความเกียจคร้านเนี่ยเป็นอบายมุขข้อที่6นะแล้วก็เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมด้วยเราท่านทั้งหลายก็พิจารณาดูกันแล้วกันถ้ามีลูกมีหลานขี้เกียจหรือมีสามีภรรยาที่เกียจคร้านในการทำการทำงานนะครอบครัวของเราจะมั่นคงได้อย่างไรหรือว่าเจ้านายได้ลูกน้องที่เกียจคร้านในการทำการทำงานไม่นานก็ต้องเปลี่ยนคนรับผิดชอบนั่นอันนี้ก็ความเกียจคร้านมันไม่เข้าใครออกใครถ้าความเกียจคร้านเกิดมีแก่ใครก็แล้วแต่ความชิบหายจะเกิดมีแก่บุคคลนั้นมักอ้างญาติโยมอ้างร้อนอ้างหนาวหิวสุดท้ายก็เกิดความจนเพราะไม่ทำมาหากินยิ่งในยามเช้าๆอย่างนี้ด้วยแล้วในญาติโยมนะอากาศเย็นๆสบายๆถ้าคนเกียจคร้านก็คงจะนอนต่อนะฝนเรนบางถิ่นบางที่นะโยมนะนะวันนี้บรรยากาศดีในถิ่นที่ต่างๆอาจจะมีฝนรินตกลงมาบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาก็จะประมาณนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนก็ดูแลสุขภาพขับขี่ยวดยานพาหนะก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะโยมนะคนขยันไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคฝนประมาณนี้สามารถที่จะทำมาหากินได้สามารถที่จะไปวัดปฏิบัติธรรมตามวิถีของเราชาวพุทธได้เพราะวันสำคัญอย่างนี้ส่วนคนเกียจคร้านก็มักอ้างร้อนหนาวฝนตกบ้างอะไรบ้างไม่ลุกขึ้นไปทำการทำงานหรือไม่ลุกขึ้นไปทำกิจที่เราพึงปฏิบัตินะเพราะความเกียจคร้านครอบงำยิ่งเป็นวันหยุดยาวด้วยแล้วเนี่ยบางคนก็ตั้งโปรแกรมนอนยาวอันนี้ก็ต้องทำบุญสุนทรทานบ้างสร้างสมคุณงามความดีบ้างน่าจะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์ในปัจจุบันนั้นโยมญาติทั้งหลายที่จะทำวิกัตถประโยชน์ก็คือขยันหารักษาไว้มีเพื่อนที่ดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมน่าจะทำให้เราเนี่ยเห็นประโยชน์ในภพภูมิปัจจุบันอันนี้ก็เป็นคุณธรรมระดับต้นที่เราพุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอในการสร้างหลักปักฐานต่อมาก็คือระดับกลางได้แก่คำสอนที่สูงขึ้นกว่าระดับต้นนะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วนอกจากจะได้รับผลในปัจจุบันแล้วเนี่ยยังมีผลสืบเนื่องไปในภพภายภาคเบื้องหน้าเพราะมีหลักอยู่ว่าบุคคลหรือสัตว์โลกเมื่อยังมีกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ย่อมได้รับผลของกรรมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่อไปเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาหรือถึงพร้อมด้วยความเชื่อถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยการละการสละการบริจาคแล้วก็ถึงพร้อมด้วยปัญญาไม่ว่าจะเป็นปัญญาทางโลกหรือปัญญาทางธรรมเราก็ถึงพร้อมด้วยปัญญานั้นนั้นต่อมาก็คือในระดับที่สูงได้แก่คำสอนขั้นสูงสุดนะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะได้รับผลสูงสุดไม่ใช่ในประโยชน์ปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์ที่สืบเนื่องในภายภาคหน้าหากแต่ว่าเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าดับภพดับชาติอาจถึงพระนิพพานดับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรียกว่าปรมัตถประโยชน์การปฏิบัติตามคำสอนของพุทธบริษัทก็ปฏิบัติไปตามกำลังและความสามารถไม่ได้หมายความว่าต้องกะเกณฑ์บุคคลทุกคนเพื่อให้ปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งมรรคผลนิพพานก็หาไม่เมื่อตนมีความสามารถควรที่จะปฏิบัติได้เพียงใดขั้นไหนตอนไหนอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นอันนี้รวมเรียกว่าสักการะบูชาสมณะบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นอุดมมงคลดังพุทธนิพนธ์ในมุคคลสูตรที่ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาท่านผู้ควรแก่การบูชาทั้งหลายเป็นอุดมมงคลนั้นในวันนี้วันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งเราก็ไปทำการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาคค่ำ
เราก็พาลูกพาหลานไปเวียนเทียนนะที่วัดวารามต่างๆก็ไล่บ้านของญาติของโยมที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์นะก็เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองลูกหลานที่มาเรียนในเมืองก็สะดวกสบายในการไปร่วมเวียนเทียนทุกวันสำคัญก็จะมีญาติมีโยมแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนในตัวเมืองนี้ก็จะไปกันที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะเพราะเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองสะดวกสบายถนนรอบวัดก็จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปสาธุชนทั้งหลายการบูชาท่านผู้ที่ควรแก่การบูชาเนี่ยเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์นะระงับเสียซึ่งโทษคือทิฏฐิมานะหรือความแข็งกระด้างแสดงถึงความยอมรับนับถือคุณงามความดีของผู้อื่นไม่มีน้ำใจอิจฉาริษยาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือคิดแข่งดีก็หาไม่เมื่อผู้ใดทรงคุณงามความดีควรแก่การเคารพนบนอบนับถือบูชาก็แสดงออกซึ่งความเคารพนบนอบนับถือบูชาเป็นการแสดงอัธยาศัยอันงดงามของตนให้ปรากฏผู้ได้กระทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนแล้วย่อมมีความผ่องแผ้วทางจิตใจเพราะมีความรู้สึกว่ากิจอันใดที่ตนควรกระทำเราก็ได้ทำแล้วเมื่อใดถ้าหากว่ากิจที่ควรทำตนไม่ได้ทำปล่อยให้เวลาผ่านไปก็จะเกิดความหม่นหมองเหมือนนั้นวันสนะบูชาที่ว่าสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีประวัติความเป็นมาตามไหนนี้ญาติโยมก็คือว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัพพสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยได้พิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นคุณอันลึกซึ้งมากยากที่สัตว์อื่นจะพึงรู้ตามได้จึงทรงท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนแต่ได้ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์เป็นที่ตั้งจึงทรงหวังว่าในโลกนี้ผู้ที่พอที่จะรู้ตามได้ก็คงมีเพราะบุคคลผู้มีทุลีคือกิเลสน้อยเบาบางก็มีผู้มีทุลีคือกิเลสหนาก็มีมากผู้มีอินทรีย์กล้าก็มีผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยกบุคคลสี่เหล่ามาเปรียบกับดอกบัวสี่ประเภทจึงเป็นเหตุให้ตัดสินพระทัยในอันที่จะแสดงธรรมนะสั่งสอนมหาชนแต่นั้นจึงทรงดำริหาบุคคลผู้สมควรที่จะเทศนาครั้งแรกระดับตอนต้นทรงนึกถึงอาลารดาบทและอุตกะดาบทนะที่พระองค์เคยอาศัยอยู่เรียนลัทธิสมัยมาก่อนนะแต่ท่านทั้งสองนั้นเนี่ยต้องมาสิ้นชีพเสียแล้วต่อมาภายหลังจึงทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้มีอุปการะแก่พระองค์มากได้อุปถากเมื่อครั้งบำเพ็ญทุกขกิริยาจึงตกลงพระทัยว่าจะโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนจึงเสด็จบทจรจากขวงไม้ไซไปยังปะอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในตอนเย็นวันขึ้น14ค่ำแห่งเดือนอาสาฬหะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงปะอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นถิ่นที่อยู่ของปัญจวัคคีย์ณสถานที่นั้นปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระองค์มาแต่ไกลได้ให้สัญญากันว่าพระสมณะโคดมเลิกทำความเพียรเวียนมาเพื่อความมากๆเมื่อตกยากแล้วมาหาพวกเราขอพวกเราอย่าไหว้อย่าลุกรับและอย่ารับบาตรและจีวรแต่จะปูอาสนะเอาไว้ท่านใครจะนั่งก็จะได้นั่งครั้นเสด็จพอมาถึงทุกคนจึงพากันลืมสัญญากันหมดต่างก็มาถวายการต้อนรับกราบไหว้รับบาตรนะตักน้ำล้างพระบาทแล้วก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งและถามถึงสุขทุกข์ตามธรรมเนียมแต่ใช้คำพูดไม่เจียมตัวเหมือนดังหนหลังครั้งเก่าก่อนที่เคยใช้คำว่าพันเตแต่มาบัดนี้ใช้คำว่าวุโสอันแสดงถึงความไม่เคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสห้ามและตรัสบอกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมให้ฟังพวกเธอก็ยังคัดค้านลำเลิกไม่เชื่อถ้อยคำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงให้สติว่าคำเช่นนี้เราเคยกล่าวมาในหนหลังหรือพวกเธอจึงหายดื้อไม่ถือตัวมีสติระลึกได้ต่างก็พากันมาถวายบังคมชื่นชมใน
บารมีและยินดีที่จะฟังธรรมะพอวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเพ็ญเดือน8ณวันนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตหมดแสงกล้าลาลับแผ่นดินดวงสศินกำลังทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคันธรสู่ขอบฟ้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ใจความแห่งปฐมเทศนานั้นเนี่ยตอนต้นทรงแสดงถึงที่สุดโต่ง2 อย่างอันบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติก็คือกามสุขคลิกานุโยคการทำตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามรมชื่นชมเพลิดเพลินในกามสุขอัตกิลมถานุโยคการทำตนให้ลำบากด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆทั้งสองอย่างนี้เป็นของปุถุชนชาวบ้านบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุโมกขธรรมที่สุดทั้งสองทางนี้พระองค์เนี่ยได้ทรงปฏิบัติมาแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงค้นพบหนทางที่จะนำไปสู่โมกขธรรมอันเป็นธรรมะผายหลุดพ้นคือทางสายกลาง8สายได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิตั้งใจชอบในทางศาสนาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางบุคคลจะต้องอาศัยการกระทำชอบทั้ง8สายนี้ดำเนินเดินตามจึงจะบรรลุโมกขธรรมหรือได้ตรัสรู้ธรรมฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปเชิญชวนญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้วัดวารามใดก็ไปทำบุญสุนทรทานที่วัดวารามนั้นในช่วงเช้าให้ทานรักษาศีลภาวนาภาคค่ำเราก็พาลูกพาหลานไปเวียนเทียนรอบอุโบสถและฝากข่าวถึงคณะศรัทธาวัดทรงศิลาตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประกอบพิธีปักเขตวิสุงขามสีมาอุโบสถของวัดทรงศิลาบ้านโพดอนไหวบ้านน้อยตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมในพิธีโดยทั่วกันนะโยมนะเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

เทิดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอาศิรวาสแทบพระบาทด้วยหัตถ์ไทยร้อยกรองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

งามพร้อมด้วยดิถีฉนำปีมงคลแล้วเลิศวันอันเทิดแล้วถวายพระพรจอมราชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสกลเฉลิมพระชนมพรรษาอภิบาลพระราชาทรงพระเกษมสำราญเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายแพเดชพรรองนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครบุรีรัมย์

0: ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นไปที่100เหรียญต่อแบเรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมอดีตบอกว่าเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านปัจจุบันอาจจะเป็นทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมอดีตมาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
3: ใช่
4: ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหมสมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
3: อ
4: ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะการที่สองยักษ์นี่เขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีนี่แค่ร้อยเหรียญเองอ่ะ
3: ใช
4: ่แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วขัดดุลการค้ามาเยอะเฮียทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขาดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขาดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขาดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขาดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะ
3: ใช่
4: โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณที่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
3: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซง แล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากกับจีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีน และนายเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่าภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
4: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมนี่วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
3: เทคโนโลยี
4: เงินในกระเป๋า
3: เงินเขาเยอะใช่ไหม
4: โอ้เงินในแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญแล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญการที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
3: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
4: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าเออฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกพร้อมก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่างไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะงบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญ ในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะเอ้ดีหมดนี่ทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไหมอเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไหมเออรีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ยก็มีการจับไม้จับมือนะการที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
3: ใช
4: ่
3: ลดเพราะนั้นเขาจะจ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วเขาจะจ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะ
4: เออ
3: เราจะมีความสุขนะ
4: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับเหมาเจ๋อตง72ตอนนั้นก็ทำใหนะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
3: ้
4: มีดีกับดีใช่ไหมแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
3: ใช่
4: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5%ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โ ทั้งโลกเลยโตประมาณ 3% แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพราะว่าความขัดแย้งกัน
3: ถูกต้อง
4: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้โหอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% ก็ก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
3: ถูกต้องก็บอกไอ้อาร์นาโต้ไอ้พวกนาโต้พวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นงบประมาณกลาโหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
4: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ย มันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงยังกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอ้าญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
3: ์
4: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นลื้อต้องดูแลตัวเองว่ะพวกขอให้ลื้อนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
3: ใช่
4: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตุงถ้าสมมุติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไมดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
3: ท่าที
4: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณสิชัยเห็นไหมว่าย
3: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
4: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
3: อะไร
4: นะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็อย่าหยุดนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
3: โลกมัน
4: เห็นไหม
3: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
4: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดู2อันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
3: ม
4: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียหยุน
3: ใช่
4: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
3: ้
4: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุข แล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือ กับสีเช่นเมื่อก่อนที่นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณอิชัย
3: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
4: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอ้วเนี่ยนะสองคนนี่มาเอ้ยหรือมาทำกับอ้วแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอ้วก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อ้วก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Venture แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณดิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
3: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิ
4: พแล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะเอ้ายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
3: ้
4: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไห
3: ม
4: ในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
3: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบสุขสองอาทิตย์มันก็มากำมาถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันก็มีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงครางแคลงกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม
4: คุณทิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาทำเพื่ออะไร
3: เพราะประโยชน์ส่วนตัวเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมก็ที่คุณวิกรมบอกเขามารวยขนาดไหนตั้งแต่เป็นประธานที่ดีมานี
4: ่ถ้าเกิดว่าเรามามองนะเนี่ยทรัมป์เขาไม่เห็นกับตัวแล้วทำแบบเฮียสีคุณตุ๋ยชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมดีกว่าปัจจุบันนี้เยอะแล้วคนที่จะได้รับปัญหาก็คือประชาชนทั่วไปเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียสีเนี
3: ่
4: ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
3: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบ และขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์1เหมือนกันมีเบอร์1 2เบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันอย่างนี้ได้ไหม
4: จอย50 50ไงจอย50เมื่อกี้ที่ว่าร่วมมือจอยลงทุน50 50คุณวิชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้ง2ผู้นำเนี่ยคิดเรื่องเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่า2มหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณวิชัย
3: จะมาอยู่เป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยจะเรา
4: แ
3: ปดสิบแล้วนะนี่
4: กะแตะร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับสองขวบนะคุณวิชัย
3: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
4: เราเรียน
3: DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
4: แหมนี่เฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
3: ่
4: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องมากฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยก็มีโอกาสที่สีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป
3: ์ก็จับมือกันแล้วนะความจริงก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
4: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
3: ต้องจับใจด้วย
4: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหม้เพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
3: ใช่ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออกเราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัว

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดี

0: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแข็งเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซ้ำซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนิโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาวะเอลนิโญมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโญกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโญเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสทช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
3: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

สุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษาจอมราชาเรืองพยศทศสมัย28กรกฎาคมภูณทวีชัยน้อมถวายพระพรไทยด้วยภักดีพระทรงทันนำลาดชาติสุขสารปวงโครงการสืบสารสร้างสรรค์ศรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปีเป็นมิ่งขวัญปัตตภีชั่วนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุภวัตโสวภาคหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

28กรกฎาคมอาศีรวาสวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมิ่งนครราชาวประชาเฉลิมพระเกียรติสันดุดีพระเมตตาปราณีอารีราชเสด็จประพาสเยือนประชาทุกถิ่นที่ดุจสายฝนจากฟากฟ้าชุ่มฤดีทุกชีวีเทิดศรัทธาจอมราชันโคกหนองนาโมเดลพระราชทานทรงสืบสานรักษาทรงสร้างสรรพระปรีชาสามารถอเนกอนันต์น้อมอภิวันด้วยจงรักและภักดีข้าพระพุทธเจ้าเหล่ากาชาติบุรีรัมย์ร้อยเรียงคำอักษราสุนทรศรีรวมพรชัยจตุรพิธวิสิทธวีถวายพระพรองค์ภูมิทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเภสัชกรหญิงนลดาพิจนำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์

0: น้อมเกล้าสการวชิรนาถวรราชสยามศรีมิ่งขวัญนิกรนปัทภีปิยภักคุณากรอัฏฐาวิสากลกดาอภิวาทภูลพรขอจงท่าทรงชยขจรศิริวัฒน์พิพัฒน์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรงแก้วบุญเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
4: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิร์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะเตรียมตัวไปทำบุญกันนะคะซึ่งก็วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งสำหรับพอพูดถึงแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็พูดกันหน่อยละกันนะคะสำหรับวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งก็ขึ้นกับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ทุกปีนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะซึ่งก็ทุกปีนะคะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจะเป็นวันที่วันก่อนเข้าพรรษา1วันนะคะซึ่งก็ปีนี้ก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมส่วนวันพรุ่งนี้30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะก็พี่น้องเราก็เดี๋ยวฟังรายการจบก่อนฟังรายการไปด้วยเตรียมกับข้าวกับปลาไปด้วยจบรายการก็ไปทำบุญที่วัดกันนะคะมาดูแต่ว่าก่อนที่จะไปทำบุญเดี๋ยวดูสภาพอากาศในเช้าวันนี้กันก่อนกันแล้วกันคุณผู้ฟังคะก็ครึ้มกันมาตั้งแต่เช้าจริงๆน่าจะตกทั้งคืนมาแล้วแหละเช้ามาก็ยังครึ้มกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังนะคะก่อนออกไปเดินทางก็ดูพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะจะได้แบบว่าเตรียมตัวถูกนั่นเองนะคะเผื่อไปตามทางอ่ะเดี๋ยวเจอฝนเจออะไรไปเดี๋ยวจะไม่สบายกันอีกนะคะสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรค่ะอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะรวมไปถึงสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ฟังเราไปทำบุญตักบาตรกันนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เจอฝนกันนะคะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยดีที่ช่วงค่ำเนี่ยเราจัดงานช่วงค่ำอีกแต่ว่าไม่เจอฝนนะคะแต่ว่าพอฝนเสร็จแล้วพองานกิจกรรมเสร็จแล้วถึงได้ฝนตกเนาะคุณผู้ฟังซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึง1สิงหาคมเลยนะคะคุณผู้ฟังคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละประมาณ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคมนะคะส่วนหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่2-3สิงหาคมเนี่ยวันที่2ถึงที่3สิงหาคมเนี่ยฝนฟ้าคะนองจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะแล้วก็มีฝนประมาณ 70-80% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่30องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็มีอากาศเย็นอยู่นะคะไม่ร้อนมากเพราะว่าครึ้มทั้งวันเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนไม่เจอกันเหมือนไม่เจอกันนานเนาะนะคะวันจันทร์วันอังคารพบกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็วันพุธพฤหัสเนี่ยก็อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรา ามทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยแยกย้ายกันไปอยู่ข้างนอกเนื่องจากตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่นะคะก็ไม่สะดวกในการจะเดินทางมาจัดรายการทุกๆวันนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เลยต้องแบ่งกันนะคะแบ่งกันพี่บีบ้างนะคะพี่ตินบ้างนะคะหนูบ้างเนาะก็แบ่งกันมาดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็แจ้งให้ได้ทราบเผื่อท่านใดข้องใจว่าน้องไตหายไปไหนจันอังคารทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะทำไมบางสัปดาห์ก็หายไปนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ต้องช่วยกันทำงานกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะแบ่งกันนะคะช่วยกันจัดรายการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้แบบว่าได้ยินเสียงหมุนเวียนกันไปด้วยนะคะอ่ะทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันก่อนนะคะเช้าวันนี้ทักทายป้าริมหันชนะนะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะพี่ยืนยุงประโคนจากพระพลาชัยด้วยค่ะทักทายแม่พูนคงสืบชาตินะคะจากทางสมิทธ์นะคะทักทายกันเข้ามายามเช้านะคะทักทายป้าลำดวนอุตตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายพี่อริยาบุญรอดรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะพี่สยามชัยฉิมมาลีค่ะสวัสดีวันเข้าพรรษาไงนะเข้าพรรษาพรุ่งนี้นะคะใจเย็นๆนะวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อสาธุนะคะทักทายป้าพุ่นเฒ่าสำราญใจนะคะสวัสดีเช้าวันอาสาฬหบูชาค่ะตอนนี้ที่วัดอินทรวนารามเนี่ยมีญาติโยมมาร่วมทำบุญถวายจังหันเช้าเยอะแล้วนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะทักทายพี่เหมือนจันปริธารามค่ะคุณแม่บุญเรียนที่รักวันนี้วันพระนะจ๊ะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะได้น้ำครึ่งองค์ใหญ่เลยโอ้ตอนนี้ปล่อยๆนะคะแม่ก็กำลังจะไปทำบุญที่วัดป่าชัยมงคลนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะพี่สุวัจนีประโรมรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้วันพระวันอาสาฬหบูชากำลังเตรียมอาหารไปทำบุญที่วัดนะคะอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะคะเพื่อนๆชาวสวทบุรีรำทุกท่านเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่สุวัจนีประรมรำด้วยนะคะทักทายไปยังพี่พนัทเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้าผู้ใหญ่ไวๆด้วยนะคะพี่ดิเรกสรวนสันค่ะบอกว่าฝนละลืมนะที่ประคนชัยนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณชัดเจนดีเช้านี้ก็อากาศเย็นสบายดีนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะฟังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะว่าอย่างนั้นเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สุรจักรสุริยาด้วยค่ะเราฟังในทางหมู่5ตำบลบัวทองวันนี้ฟ้าครึ้มๆนะคะฝนรินรินนะคะพี่สุเทียนทองคำจากทางอำเภอนางรองค่ะสวัสดีเช้าวันพระนะคะวันอาสาฬหบูชานะคะเข้าวัดทำบุญกันนะคะกำนันนิสาสิริสำราญค่ะเปิดหอกระจายข่าวเป็นประจำทุกวันเมื่อวานตอนเช้าอำเภอกระสังก็ได้เข้าร่วมพิธีตอนเย็นนี่เนาะเมื่อวานตอนเย็นนี่เนาะชาวอำเภอกระสังก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่1ด้วยจำนวน500ท่านนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์คนเยอะมากเห็นหนูไหมกำนันเดินผ่านกันไหมคะหนูนี่ก็เดินโฉบไปโฉบมาอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานับหมื่นคนเลยนะคะไปร่วมเดี๋ยวจะให้ได้ดูบรรยากาศกันนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแจ้งกันเข้ามาในเช้าวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเช้าวันนี้หลายท่านคงจะเตรียมตัวไปวัดกันแล้วนะคะก็เข้ามาทักทายกันก่อนได้นะคะทาง Facebook ไลฟ์สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็สัปดาห์หนึ่งเจอกัน 2-3 วันนะคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทักทายพี่สมบูรณ์ลาสอนด้วยนะคะแม่บุญเรียนบอกว่าแม่กำลังไปวัดป่าชัยมงคลนะจ๊ะฝนรินปรอยๆจ้ะแม่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็หลายภาคส่วนก็มีการจัดกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็ ก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะที่คุณหมอสนธยาเนาะก็ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆนะคะทำดีเพื่อพ่อนะคะกับหมอสนธยานะคะซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะเชิญชวนพี่น้องนะคะไปใช้บริการตรวจรักษาฟรีที่คลินิกนายแพทย์สนธยานะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเนี่ยปีที่31แล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่43แล้วและครั้งต่อไปในวันที่12สิงหาคมนะคะเป็นครั้งที่44นะคะซึ่งก็จัดขึ้นเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้จัดขึ้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็วันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งจัดขึ้นช่วงเช้านะคะครึ่งวันนะคะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนไปใช้บริการกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็โอ้โหได้ของกันไปนะกระเป๋ารองเท้าของกินของใช้เยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ป่วยไปตรวจรักษาฟรี98รายค่ะพี่น้องประชาชนไปรับยาประจำบ้านนะคะ150รายแล้วก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็น248รายนะคะซึ่งก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ไปทำโรงทานแล้วก็จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจรวมด้วยช่วยกันทุกครั้งเลยนะคะซึ่งก็จากทางนี้เราก็ได้ข้อมูลมาจากโพสต์ของคุณนายของคุณหมอสนธยานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ขอบคุณไปยังผู้ที่มาร่วมสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็น้องนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะบริษัท BM Pharmacy นะคะที่นำยาแก้ไข้นะคะมาแจกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณอ้วนคุณเจี๊ยบร้านโนอาใช่ไหมคะที่สนับสนุนเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะคะแล้วก็มีโรงทานจากผู้ใจบุญอีกนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็หลายท่านก็คงจะได้ไปใช้บริการกันนะคะก็อนุโมทนาบุญกับคุณหมอแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่12สิงหาคมเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้เดี๋ยวพูดถึงเชิญชวนกันก่อนเลยก็แล้วกันเนี่ยคุณผู้ฟังเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569นะคะซึ่งก็วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนานะคะแล้วก็เวียนเทียนบำเพ็ญจิตภาวนาและกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า7นาฬิกาเป็นต้นไปจบรายการพอดีคุณผู้ฟังก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะเผยแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านเลยต้องแจ้งตั้งแต่ก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารเนาะพี่น้องเราจะได้เตรียมตัวกันด้วยนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะค่ะซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะคะได้นำในส่วนของคณะรัฐบาลนะคะเป็นประธานท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งก็ช่วงเช้านะคะ7โมงเนี่ย ก็ทำบุญถวายทูปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยร่วมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปแล้วก็ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเนี่ยก็นำผู้ร่วมพิธีนะคะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลา 7:30 นท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็พลังของแผ่นดินที่บริเวณท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ความว่าข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกุลขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนะคะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปจากนั้นนะคะผู้ร่วมพิธีก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีนะคะสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณกำหนดจัดขึ้นนะคะจัดพิธีที่บริเวณท้องสนามหลวงส่วนกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งนะคะก็จัดเช่นเดียวกันในช่วงระหว่าง 20-28 กรกฎาคมก็เปิดให้ได้ร่วมทางเว็บไซต์ของสำนักงานกพ.นะคะ www.ocsc.go.th นะคะก็ไปจนถึง31กรกฎาคมหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลา 8:30 นาทีท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้นะคะท่านนายกก็ได้ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน3ชุดจากนั้นค่ะก็ได้ไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็ช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะในช่วงค่ำนะคะถวายเครื่องราชสักการะนะคะแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็บรรยากาศเมื่อค่ำคืนนี้ที่ผ่านมาก็ทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆไปร่วมกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ไปทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะคะเรียกประชุมผู้บริหารมหาดไทยปลุกการใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมกงสอบท้องถิ่นชี้ต้องเอาหญ้ากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดนะคะเล็งรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ค่ะคุณผู้ฟังใช้โอกาสนายกควบมหาดไทยนี่แหละค่ะสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านเพิ่มขึ้นยันไม่พกความแค้นในอดีตนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะที่กระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเรียกประชุมนะคะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้บริหารในระดับสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษค่ะซึ่งท่านนายกบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันในนามกระทรวงมหาดไทยไปทำการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ขอให้ความสิริมงคลจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านและครอบครัวทุกคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอมอบนโยบายและ ขอให้ทุกท่านปฏิบัตินะคะขอมอบนโยบายแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยทางนโยบายปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องนอมินีที่ดินต่างๆมากมายซึ่งทุกท่านก็ได้ทำได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ขอฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีด้วยนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยบอกในที่ประชุมว่าท่านนายกเข้ามาในกระทรวงมหาดไทยนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยเกลียดใครเลยสักคนนะคะชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องขอจริงๆเลยสิ่งที่มีโอกาสโชคดีมากๆก็คือต้องมีโอกาสได้ไปพักร้อนอยู่3เดือนเห็นอะไรที่คิดได้แล้วก็สไตล์การทำงานนะคะรู้หมดเลยนะคะจากการเห็นผู้ที่ทำงานทุกท่านต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่พอที่จะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วก็จะมีการกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ทำงานปั้นผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมานะคะซึ่งท่านอนุทินเนี่ยก็ได้พูดในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะได้มีการขอความร่วมมือทุกท่านนะคะถ้าทำได้เร็วในเรื่องความศรัทธาของพี่น้องประชาชนก็จะคืนกลับมานะคะในเรื่องของการเคลียร์ในต่างๆนะคะ อย่างในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปได้ดีแล้วก็ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันนะคะประคับประคองกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของปัญหาต่างๆแม้จะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่านะคะปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันร้ายแรงมากนะคะเสียจนมีหน่วยงานแบบอื่นเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบเลยรวมไปถึงปปช.นะคะที่เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแม่น้ำทั้ง 5-6 สายก็มารวมกันจัดการนะคะในเรื่องของการสอบท้องถิ่นมีหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีการท่านนายอย่างที่ท่านนายกบอกก็คือจะต้องมีการรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่พกความแค้นหรือว่าการทำงานนะคะสามารถชี้แจงได้อธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้มอบหมายกระทรวงปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีประสานผู้ว่าชายแดนไทยเมียนมาจัดเตรียมแล้วก็รายงานข้อมูลในระดับพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติยาเสพติดมาประกอบการเตรียมการหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีกำหนดการที่จะมาเยือนประเทศไทยในวันที่6-8สิงหาคมนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีการรีเซ็ตกันอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้มาดูในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักหน่อยคุณผู้ฟังคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเรื่องนี้พี่น้องหลายท่านก็รอติดตามกันอยู่ล่าสุดนี้นะคะรัฐบาลได้ขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้รีบเร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐบาลเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในส่วนของเรื่องการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมไปถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะคะกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ค่ะในระดับอำเภอนะคะระดับจังหวัดนะคะครอบคลุม76จังหวัดแล้วก็878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือของสำหรับผู้ทบ ขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่จะต้องยืนยันตัวตนพร้อมกับรับเรื่องแล้วก็ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระพี่น้องประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามค่ะในบางกรณีพี่น้องประชาชนอาจจะต้องยื่นหลักฐานหรือว่าดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องแก้ไขข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี69ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ประกาศผลครั้งแรกแล้วก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติผลการพิจารณาจะต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะที่เว็บไซต์ทางเว็บไซต์ WELFAERE นะคะ .mos.go.th นะคะหรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังค่ะเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าแล้วก็ข่าวปลอมนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราสำหรับท่านใดที่ได้รับและแต่ว่าต้องไปยื่นไม่ใช่สิไม่ได้รับเนาะเคยเป็นรายเก่ามาหรือว่าเป็นรายใหม่แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องรีบๆหน่อยแล้วกันในเรื่องของการไปทบทวนสิทธิ์นะคะจะได้ใช้กันต่อนั่นเองคุณผู้ฟังช่วงนี้ 6:43 นาทีและเดี๋ยวมาดูในส่วนของข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังคะพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์กับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็จัดกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นเดียวกันกับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นาฬิกา30นาทีนะคะประสบนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้พร้อมใจกันนะคะไปทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่บริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจองค์กรอิสระนะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดทั้งประสบนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ฝ่ายธรรมยุทธพระศรีปริยัติธาดารักษาการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์และมีผู้นำศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สวดภาวนาขอพรอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ประกอบพิธีดูอาขอพรโดยผู้นำศาสนาอิสลามพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรโดยผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์นะคะต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินอย่างพร้อมเพรียงต่อจากนั้นนะคะพระสงฆ์75รูปค่ะได้เดินรับบิณฑบาตมีประสบนิกรทุกหมู่เหล่านำอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคไปร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากซึ่งก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทที่พระองค์นะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยนะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ ฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ประสงค์นิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราไม่เคยท้อถอยเลยนะคะกับการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินนะคะซึ่งก็กางร่มตักบาตรกันนะคะเมื่อวันนี้บรรยากาศครึ้มนะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวก็ดีที่ไม่ร้อนเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะมีแฉะกันบ้างนะคะก็แต่ว่าเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแบบว่าไปด้วยใจกันแน่นอนนะคะทีนี้กิจกรรมช่วงเช้าผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงค่ำนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังและต้องบอกว่าบุรีรัมย์บ้านเราไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนนะคะประสบนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันไปประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเวลา 19:19 นะคะซึ่งก็ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คณะปิยปิจนำนำประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์วางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะคะซึ่งก็มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าจังหวัดนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจแม่บ้านมหาไทยนะคะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นำกลุ่มพลังมวลชนตลอดทั้งประชาชนชาวบุรีรัมย์ร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้นำประกอบพิธีนะคะได้นำผู้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะแล้วก็พระสงฆ์110รูปเจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นค่ะหน่วยงานราชการองค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจนะคะองค์กรเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนก็ร่วมวางแผนร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะต่อจากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นก็นำทุกท่านเนี่ยร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชันประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเลยที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนะคะนานัปการเลยนะคะด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนะคะเพื่อที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชานะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยกิจกรรมก็คึกคักมากๆเลยคุณผู้ฟังค่ะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่มีการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะคะภาพที่พี่น้องเราโบกธงนะคะถือเทียนแล้วก็โบกธงนะคะเป็นภาพที่สวยงามงดงามมากๆเลยนะคะซึ่งบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เคยมีที่ใดจัดเหมือนนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าสถานที่เนี่ยไม่ใช่สิแค่สถานที่บ้านเราเนี่ยก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการและตรงบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่1นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็บรรยากาศก็คึกคักนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะประสงค์นิกรต่างก็ไปร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินเมื่อวานนี้ภาพที่เห็นอีกภาพหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือภาพของชาวต่างชาตินะคะคุณผู้ฟังชาวต่างชาติน่ะเขาไปยืนโบกธงนะคะโบกมือแล้วก็โบกธงซึ่งก็เห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกถึงแบบว่าความปรับปลื้มใจนะคะที่พี่น้องเนี่ยทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติต่างก็ให้ความสำคัญกับวันสำคัญนี้แล้วก็รักในหลวงของเรานั่นเองนะคะมาดูช่วงนี้6:50ละแป๊บๆเดียวนะคะเวลาก็จะหมดอีกแล้วคุณผู้ฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะพิธีทำบุญตักบาตรหลายวัดก็มีการจัดขึ้นเช่นเดียวกันในหลายๆอำเภอก็จัดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ใกล้ทางไหนก็ไปทางนั้นเนาะหลังจากที่ ไปร่วมทำความดีเพื่อพ่อแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ไปทำบุญกันต่อนะคะวันอาสาบูชาแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกก็วันเข้าพรรษาอีกนะคะช่วงนี้หยุดยาวนะคะเป็นวันหยุดยาวด้วยหลายท่านก็ได้หยุดพักผ่อนนะคะไปเที่ยวกันพาครอบครัวไปเที่ยวกันไปพักผ่อนกันนะคะแต่หลายท่านก็ยังคงทำงานกันอยู่นะคะก็ทุกท่านก็ขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมสักหน่อยคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆเราเอาข่าวมาเยอะอยู่แต่ว่าผ่านพ้นไปแล้วไม่เป็นไรนะคะข่าวบางข่าวก็เกิดขึ้นมาวันสองวันแล้วไม่เป็นไรก็เลยมาเชิญชวนไปร่วมงานกิจกรรมดีๆกันดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะซึ่งก็หยิบยกข้อมูลข่าวสารมาจากทางทททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมเปิดมุมมองใหม่และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำในยามราตรีค่ะคุณผู้ฟังคะหลายท่านคงจะได้เห็นบรรยากาศกันแล้วตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้มาให้ดูกันในรายการบอกกล่าวเราแจ้งของเราไปตื่นตาตื่นใจกับการประดับไฟโบราณสถานไปประดับไฟที่โบราณสถานอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวยามค่ำคืนเนรมิตสถาปัตยกรรมนะคะพันปีให้มีชีวิตชีวาแล้วก็งดงามสะกดทุกสายตาทั้งนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะเตรียมกล้องแล้วก็ชุดสวยๆให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปเก็บภาพความประทับใจใต้แสงดาวด้วยกันนะคะซึ่งปราสาทพนมรุ้งนะคะอยู่ที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนปราสาทเมืองต่ำอยู่ที่ตำบลจระเข้มากประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งระยะเวลาการจัดงานนะคะก็เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังคะตั้งแต่จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละนะคะก็จะถึงวันนี้นี่แหละ29กรกฎาคมนะคะวันสุดท้ายนะคะช่วงเวลาการจัดกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มช่วงเวลา 18:00 นถึง 21:00 นเป็นช่วงค่ำที่ได้เห็นแสงสีเสียงแบบว่าไม่ใช่เสียงสิเนาะเป็นแสงสีนะคะที่สวยงามอลังการมากๆเลยคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนทุกบ้างนะคะว่าสวยขนาดไหนนะไปรับลมเย็นๆสบายยามค่ำคืนแล้วก็ชมแสงไฟสุดอลังการท่ามกลางกลิ่นอารยธรรมโบราณนะคะซึ่งก็จัดกิจกรรมนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ปราสาทเมืองต่ำกับปราสาทพนมรุ้งก็อยู่ติดกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าอยู่คนละอำเภอเดินทางห่างกันสักหน่อยนะคะก็จะได้เจอบรรยากาศทั้งสองสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกงานสำคัญเนี่ยแห่เทียนคุณผู้ฟังคะแห่เทียนประโคนชัยนะคะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้เนาะ30-31กรกฎาคมนะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนไปเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569อลังการขบวนต้นเทียนพรรษาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามที่สุดแห่งปีของบุรีรัมย์ปีนี้จัดขึ้นวันที่30-31กรกฎาคมที่บริเวณลานด้านหน้าไม่ใช่ขออภัยค่ะบริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหยุดยาวนี้ก็ไปอิ่มบุญอิ่มใจนะคะที่อำเภอประโคนชัยกันนะคะซึ่งวันที่30กรกฎาคมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นขบวนเทียนนะคะขบวนเทียนพรรษาขบวนรูปสัตว์นะคะขบวนแห่ทั้ง6วัดประจำอยู่ยังจุดหมายนะคะแล้วก็ 9:15 ผู้เข้าร่วมพิธีหัวหน้าส่วนแขกผู้มีเกียรติตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะพร้อมกันที่บริเวณกลางเวทีกลางด้านหน้าสำนักงานนะคะเทศบาลเมืองประโคนชัยหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดงานแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนนะคะเทียนพรรษานะคะในช่วงเวลา10:00 นเป็นต้นไปนะคะถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็ครึ้มๆเนาะน่าจะเย็นสบายดีแต่ถ้าแดดออกก็อาจจะร้อนหน่อยนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอลุ้นบรรยากาศกันแต่ว่าใครที่ไม่เคยได้ไปอย่าลืมอย่าพลาดนะปีนี้นะคะกับงานแห่เทียนพรรษานะคะของอำเภอประโคนชัยนั่นเองนะคะ ช่วงนี้6นาฬิกา56นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูFacebook Live นะคะมีท่านใดเข้ามาเพิ่มเติมกันไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราฟังกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะคะช่วงนี้ทักทายไปยังพี่นรากรจินรำนะคะสวัสดีเช้านะคะทักทายพี่สุรินนะคะสวัสดีเช้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พี่อุทิศวรรณศรีนะคะสวัสดีเช้านะคะหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามานะคะอ่ะพูดถึงแห่เทียนประโคนชัยไปแล้วมาดูในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังคะแห่เทียนเด่นตระการสืบสานประเพณีบุรีรัมย์ร่วมใจสารบุญใหญ่เข้าพรรษานะคะซึ่งเมื่อวันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นะคะทางด้านของเทศบาลเมืองเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเขาก็ร่วมกันนะคะจัดงานเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เชิญชวนมาร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการและมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569ด้วยนะคะจัดเต็มความวิจิตรการตาโดยเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะไปกันได้เลยนะวันนี้นะวันแรกนะคะ 29-30 กรกฎาคมนี้พิกัดอยู่ที่บริเวณลานไซเวทีเสาะกราวนะคะแล้วก็มีหัวหน้ามีอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะไฮไลท์ห้ามพลาดเลย2วันเต็มวันนี้วันอาสาฬบูชา 18:00 นไปเดินชิลชมความงามของต้นเทียนแกะสลักสุดประณีตแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ถนนสายเทียนสายธรรมร่วมหล่อเทียนทำดอกเทียนด้วยมือคุณเองแล้วก็ช็อปของอร่อยในโซนของดีบ้านฉันนะคะช่วงเวลา 20:00 นชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านสุดคลาสสิกกับลิเกกล้วยหอมบรรจงศิลป์ค่ะวันนี้แฟนๆลิเกไปดูกันได้ที่โดมสวนรมบุรี200ปีหลังจากนั้นค่ะ30กรกฎาคม 8:30 นาทีตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรการตาทั้ง4ขบวนใหญ่จากชุมชนและสถานศึกษาที่มาพร้อมกันแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับท่านใดที่จะไปชมขบวนแห่เทียนนะคะไปดูได้ที่บริเวณเส้นทางถนนรมบุรีไปทางหอนาฬิกาไปทางถนนนิวาสถนนสุนทรสุนทรเทพนะคะถนนสุนทรเทพตลาดสดวัดกลางและสิ้นสุดที่ด้านหน้าเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมจัดพร้อมจุดแสดงไฮไลท์หน้าธนาคารกสิกรไทยมีหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือ1แสงเทียนคือ1แรงศรัทธามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์และแต่งแต้มสีสันวันเข้าพรรษาให้สว่างสวยไปทั่วเมืองบุรีรัมย์ด้วยกันนะคะก็เชิญชวนนะสำหรับท่านใดที่จะไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดขึ้นวันนี้วันแรกนะคะ29และ30กรกฎาคมนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นความถี่ FM 101.75 MHz นะคะช่องทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะคะแล้วก็ Facebook Live สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรามพร้อมทีมงานสวทบุรีรามลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบมีการแก้ไขคะแนนผลสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,129 รายส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันที
1: ทางการญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภาพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9พระสงฆ์80